0: ามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภรรยาจะถวายพระกายหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยาน านหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
5: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
7: ซึ่งคูปองนี้ครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้ไวเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเริ่มทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
12: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV June Aster หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่ายูเซนกาลีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าชนะชัยหรือยอดชนะชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมหวังป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญโดยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าน่าจะชนะนัดที่700ต่อไปท่านวิวกุลวุฒิวิทิสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกับทันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตเดลวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนาประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์รอบแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนมันเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพราซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.วันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 น.และวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญชนาคุณรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือ
1: ือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35 กม/ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรและเวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรและเวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
14: หนึ่งนาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
19: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
18: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
19: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
20: พูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
21: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
22: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2559นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปใช้ในงานพระราชพิธีประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทพมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันหอมนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นพิธีนะครับโดยใช้ขวานทองในการเจิมนะครับเพื่อเป็นปฐมฤกษ
2: ์
3: หลังจากนั้นเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้สำรวจคัดไม้เนี่ยเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายไว้แล้วนะครับก็มีการค่อยๆตัดนะครับเลือกต้นตัดที่เฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยขนออกมาแล้วก็มีการแปรรูปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบนะครับเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมนะครับให้กับทางกรมศิลปากรนะสำนักช่างสิบหมู่นะครับในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐมนะฮะเพื่อเทียบนำไม้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในราชพิธีพระสดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาต่อไปนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นหีบพระสดทำเป็นพระหีบแล้วก็เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้ในประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
2: จะต้องมีการจัดขบวนรถในการเชิญไปไหมครับ
3: เราก็จะมีการจัดขบวนรถในการเชิญนำไม้แปรรูปที่เป็นไม้จันหอมที่เราแปรรูปเรียบร้อยนะฮะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็เดินทางแต่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่บริเวณพุทธมณฑลนครปฐมก็ระยะทางประมาณ270กิโลนะครับซึ่งในวันที่14เนี่ยก็โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมวางพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำรับมอบแล้วก็ประกอบพิธีการรับมอบไม้จันทร์ครับ
2: ตรงนี้ความพิเศษของไม้จันทร์เนี่ยครับมีการคัดเลือกอะไรอย่างที่ท่านบอกเอาไว้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
3: จริงๆแล้วไม้จันทร์หอมเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าที่ปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีเฉพาะพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็แนวเขตเทือกเขาตะนาวศรีนะครับลักษณะพิเศษของไม้เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีลักษณะที่เมื่อมันตายแล้วหรือว่าผุแล้วเนี่ยคือจะมีกลิ่นหอมใช้กลิ่นจันทร์แล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลนะฮะในสำหรับไม้จันทร์นะครับ
2: ในส่วนของไม้จันทร์หลักๆมีที่กรมอุทยานดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในผืนป่าไหนยังไงบ้างอะคะ
3: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เป็นที่เรากำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางเทือกเขาในโซนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบครับ
2: ก็คือว่าไม้จันหอมเนี่ยมีความสำคัญก็คือนำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆตรงนี้ทางอุทยานเองก็ต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แผนในการดูแลปลูกไม้จันเพิ่มทดแทนยังไงบ้างอะคะ
3: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนป้องกันในเรื่องของการลักลอบตัดไม้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้แล้วล่ะแต่ว่าเมื่อไม้ได้ถูกนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปลูกทดแทนนะครับเมื่อตัดไป1ต้นก็จะต้องปลูกทดแทน10ต้นครับซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้วครับ
2: บุกทดแทนไปเรื่อยๆถ้านำมาใช้เท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเป็น10อย่างนี้ใช่ไหมคะท่าน
3: ถูกต้องครับตัด1ต้นปลูก10ต้นครับ
2: ค่ะแล้วก็ยังมีแผนในการที่เพิ่มพันธุ์ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
3: คือโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีแปลงเพาะชำของเราที่จะทำผลิตก้าไม้ที่เป็นก้าไม้ที่มีคุณภาพโดยการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวยเช่นมีลักษณะต้นที่เป็นเปาลักษณะเปาตรงแล้วก็มีลักษณะต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เมล็ดไม้ไว้แล้วก็มาเพาะเป็นก้าไม้เพื่อที่จะไปปลูกทดแทนครับ
2: การนำไปปลูกนี่คือไปปลูกตามพื้นที่ที่ท่านบอกใช่ไหมคะที่จะเข้าไป
3: ถูกต้องครับเราก็จะไปปลูกในพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นเดิมสำหรับไม้จันหอมแค่นี้แหละ
2: แหล่งที่ปลูกนี่น่าจะแบบว่าอยู่ในเทือกเขาตรงนี้มีความสมบูรณ์หรือว่าเขาต้องอยู่ในที่แบบอะไรยังไงอะคะ
3: ปกติเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างจะปานกลางก็คือไม่ได้อยู่ในที่ราบนะครับก็จะเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นและรวมถึงป่าดิบแล้งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอากาศที่มีความชุ่มชื้น
2: ตรงนี้ต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างอะคะเพื่อให้ยังคงอยู่อะค่ะ
3: แค่ป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าป้องกันไม่ให้มีใครลักลอบเข้าไปตัดไม้ก็มันก็สามารถที่จะเติบโตอยู่ในระบบนิเวศของเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
2: ต้นนึงนี่ใช้ระยะเวลาในการที่กว่าจะเติบโตเป็นไม้จันทร์ที่แบบว่านำมาใช้นี่นานไหมคะ
3: ก็มีตั้งแต่50ถึง100ปีครับ
2: ค่ะจากความสำคัญตรงนี้อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้จันหอมเนี่ยมีความสำคัญสำหรับใช้ในพระราชพิธีของประเทศของเราอะค่ะอยากให้มีการร่วมกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศยังไงบ้างอะค่ะ
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมเพราะว่าถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันนะครับเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้เนี่ยก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณีดังนั้นเนี่ยเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับในการที่เราก็จะได้มีไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้สอยหรือมีไม้ต่างๆเอาไว้ประกอบราชพิธีได้ครับ
2: ค่ะท้ายสุดค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะเขาจะมีส่วนร่วมในพิธียังไงได้บ้างอะคะ
3: ก็สามารถเดินทางนะครับไปที่อาคารกลุ่มประณีตศิลป์อาคารหนึ่งนะครับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมนะครับก็คงจะเริ่มไปได้ตั้งแต่ประมาณสักช่วงเวลาสักตอนเที่ยงก็ได้ครับเพราะว่าพิธีจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในกำหนดการพิธีจริงๆที่จะมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาครับ
2: ก็คือจะออกจากกรมอุทยานที่กุยบุรีก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงนะคะท่าน
3: ข้างบนรถเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณ8 นาฬิกาจากอุทยานชาติกุยบุรีครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่มาให้ความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันจันทร์นี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่าน
3: ครับขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
7: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
23: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองด้านการเกษตรและเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังพร้อมปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
24: สถานการณ์เอลนิโญโกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อปริมาณฝนและทรัพยากรน้ำในจังหวัดสุรินทร์กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนิโญ ีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าและจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบแล้วเมื่อปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ714มิลลิเมตรจากค่าปกติที่ประมาณ 1,430 มิลลิเมตรหรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนางรัตดาวรรณชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพอากาศจากอิทธิพลของเอลนีโญจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีหน้าและจะทำให้ฝนลดลงขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
6: สภาวะอากาศแบบเอลนีโญที่จะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในกลางปีหน้าเลยค่ะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นปีไปโดยที่ทำให้ฝนตกน้อยลงค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องฝนลดลงของจังหวัดสุรินทร์เราด้วยค่ะ
24: ฝนที่ลดลงไม่ได้หมายถึงเพียงอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงและอาจกระทบโดยตรงต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงที่มีฝนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยปัจจุบันรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ16แห่งมีความจุรวมกว่า145ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ50ของความจุทั้งหมดนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าหากไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงรุนแรงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าหรือประมาณเดือนพฤษภาคม2570แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาวโครงการชลประทานสุรินทร์จึงได้หารือร่วมกับผู้ใช้น้ำและเตรียมมาตรการลดการใช้น้ำโดยเฉพาะการงดปลูกพืชฤดูแล้งเช่นนาปรังรวมถึงการทำประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับแรก
9: ตอนนี้ครับเราได้มีการวางแผนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็คือเราจะงดปลูกพืชฤดูแล้งก็คือเช่นการทำนาปังหรือทำการเลี้ยงปลาต่างๆเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าเราจะเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคก่อนก็คือทำประปาเป็นหลักก่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์การใช้น้ำครับช่วงนี้หากเกิดอันตรายจริงเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ให้ทั่วถึงนะครับ
24: ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนท้องฟ้าเพราะกำลังเชื่อมโยงไปถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำการทำเกษตรรายได้และชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ทั้งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาชลประทานและประชาชนต่างต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปพร้อมกันหัวใจสำคัญคือรู้ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกคนผ่านช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงไปได้อย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
23: จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากต้นทางส่งเสริมหลัก 3R สร้างกองทุนขยะในชุมชนควบคู่พัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบคลัสเตอร์ลดปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
11: การจัดการขยะจากต้นทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลนำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกไม่เพียงช่วยลดภาระการกำจัดแต่ยังสามารถสร้างมูลค่ากลับคืนสู่ชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนขยะกว่า300กองทุนโดยบางพื้นที่นำรายได้ไปจัดเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยามจำเป็นได้อีกทางหนึ่งนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายริเริ่มโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเห็นว่าการคัดแยกขยะ จะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังนำขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองคายจัดตั้งกองทุนแล้วกว่า300กองทุนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนชาปนกิจได้ปีละมากกว่า5ล้านบาท
12: คัดแยกต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนั้นไปต่อยอดทำให้เกิดกองทุนขยะในชุมชนมากมาย300กว่ากองทุนนะครับสามารถนำมาเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสงเคราะห์เวลาตายเจ็บอย่างเงี้ยได้อีกมากมายนะครับปีนึงมากกว่า5ล้านบาท
11: อีกภารกิจสำคัญคือการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อให้ท้องถิ่นใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่ากับงบประมาณ
12: เราก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคณะทำงานนี้ฮะไปส่งเสริมให้ท่านนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆเนี่ยทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องเมื่อมีบ่อปฏิกูลแล้วก็ไปพักไว้นะครับไปตากให้จนเชื้อไผ่พยาธิตายนะครับแล้วยังสามารถนำสิ่งเหลือจากสิ่งปฏิกูลนั้นที่แห้งแล้วที่สนิทแล้วเนี่ยนำไปต่อยอดผลิตเป็นดินปลูกพืชชั้นดีจำหน่ายได้อีก
11: นอกจากการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วท้องถิ่นยังลงพื้นที่เก็บขยะตามชุมชนถนนสายหลักและสายรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการเก็บขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขณะที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทและถูกสุขลักษณะหากยังพบการทิ้งขยะซ้ำซากในพื้นที่สาธารณะอาจมีการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมพุทธรักษาพิธำพงศ์สวทหนองคายรายงาน
23: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แม้ต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
13: หากกล่าวถึงกีฬาความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึงกีฬาเทควันโดแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแต่ยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ถือเป็นกีฬามหาชนและได้รับความสนใจจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกีฬาฟุตบอลแม้ในอดีตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลมาได้แต่สามารถสร้างผลงานด้วยการจบอันดับที่4ได้ถึง4ครั้งได้แก่ปี1966 1970 1998และ2014ขณะที่การแข่งขันเอเชียนเกมปี2026ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์จากการยิงประตูโกลเด้นโกพาทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะสามารถจบอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยโค้ชวังกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากโดยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงและคีร์กีซสถานซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย6คะแนนจากรอบแบ่งกลุ่มเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักหลายรายเนื่องจากถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่อาทิคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนรวมถึงยศกรบุรพาที่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมงานได้เตรียมผู้เล่นมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้ว
14: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์เนี่ยได้6แต้มเต็มรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออกกันได้ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2มันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้น ครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมีฟีฟ่าเดย์เนี่ยทำให้ตัวผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้น
13: ด้านธนกิจโชติเมืองปักตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกทีมที่ไทยจะพบต่างเป็นทีมที่มีศักยภาพมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่ม
8: เราก็ต้องเรียนรู้แทคติกกับทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าได้คุยกันในทีมมากขึ้นผมคิดว่าทุกทีมที่เราเจอในเกมผมว่าเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความสามารถทุกทีมอยู่แล้วแต่ผมว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไปสู้เขาได
13: ้แม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นแต่ทัพช้างศึกยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
10: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
15: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานBangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74

and Tivoli Fair, world's leading gems and Tivoli destination. กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Tivoli Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Tivoli Design Gate

0: P และร่วมจัดโดย GIT
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพลครับ
2: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการชีวิตดีไม่เสพติดค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 8:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการจากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบุรพาขอเสนอรายการวิถีสุขภาพวันนี้ขอเสนอเรื่องตะคริวป้องกันได้โดยชัยนันท์เหมือนเพชรคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยไหมคะที่นอนหลับอยู่ดีๆก็เป็นตะคริวการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอยู่ดีๆตะคริวก็มาขนาดนั่งดูทีวีอยู่บ้านเฉยๆก็เป็นตะคริวแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วเราจะทำอย่างไรให้ไม่เป็นตะคริวตะคริวนะคะเป็นอาการที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะแต่ละครั้งกว่ากล้ามเนื้อจะคลายก็ทำเอาเหงื่อตกเลยทีเดียววันนี้นะคะก็จะขอนำเสนออาการที่ทุกคนต้องเคยเผชิญกันนั่นก็คืออาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อหรือเรียกว่าตะคริวตะคริวคืออาการเกร็งหรือการหดตัวที่ทำให้มีอาการปวดและเป็นก้อนแข็งของกล้ามเนื้อซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่สามารถบังคับได้และมีอาการปวดหรือเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวโดยเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายก็ได้และจะเกิดเพียงชั่วขณะจากนั้นจึงจะทุเลาลงไปเองซึ่งกล้ามเนื้อที่เกิดตะคริวบ่อยที่สุดนะคะคือกล้ามเนื้อน่องรองลงมาคือกล้ามเนื้อต้นขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังกล้ามเนื้อเท้าและกล้ามเนื้อหลังตะคริวมักพบได้บ่อยในวัยกลางคนและผู้สูงอายุแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดตะคริวแต่พบว่าบางรายอาจสัมพันธ์กับการที่นั่งอยู่เป็นเวลานานๆหรือมีการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมากเกินไปนอกจากนี้การเป็นตะคริวยังสัมพันธ์กับภาวะต่างๆเช่นการตั้งครรภ์ภาวะขาดน้ำกลุ่มโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อโรคต่อมไรท่อหรือการรับประทานยาบางประเภทเช่นยาขับปัสสาวะค่ะและเมื่อเราเกิดตะคริวแล้วเราควรจะทำอย่างไรวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคการดูแลกล้ามเนื้อบริเวณที่เกิดตะคริวมาเป็นตัวอย่างง่ายๆโดยที่เราสามารถทำได้เองมาฝากกันค่ะ 1. นะคะคือการจัดท่าทางเพื่อยืดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวโดยต้องทำอย่างนิ่มนวลแล้วจึงค่อยๆเพิ่มแรงยืดทีละน้อยจนสุดการเคลื่อนไหวค้างไว้สักครู่จนกล้ามเนื้อคลายตัวแต่ไม่ควรยืดแบบรุนแรงแบบเร็วหรือแบบกระตุกเพราะจะทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งมากขึ้นกว่าเดิมค่ะกรณีเกิดตะคริวที่เนื้อน่องสามารถใช้มือดันกดปลายเท้าค้างไว้เพียง 2-3 นาทีก็จะช่วยให้อาการหดเกร็งผ่อนคลายลงได้ค่ะ 2. การนวดที่กล้ามเนื้อควรสลับกับการยืดกล้ามเนื้อเช่นการคลึงเบาๆที่กล้ามเนื้อบริเวณตะคริว 1-2 นาทีสลับกับการยืดกล้ามเนื้อ 1-2 นาทีก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวแต่ไม่ควรบีบนวดอย่างรุนแรงเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดเกร็งมากขึ้นค่ะและ 3. นะคะการให้ความอบอุ่นหรือความร้อนแก่กล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวกรณีเป็นตะคริวบ่อยควรใช้ความร้อนเข้าช่วยค่ะเช่นใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นบิดพอมาดประคบบริเวณที่เป็นตะคริวหรือใช้กระเป๋าน้ำร้อนห่อด้วยผ้าขนหนู2ชั้นประคบประมาณ 20-30 นาทีจะช่วยให้เลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อลดอาการหดเกร็งได้สำหรับการป้องกันการเกิดตะคริวนะคะสามารถทำได้ด้วยการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอบริโภคผักและผลไม้หรือสมุนไพรที่มีสารโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแร่ธาตุต่างๆเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมมะเขือเทศส้มแคนตาลูปและออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่อย่างสม่ำเสมอเพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของคุณแข็งแรงปลอดภัยและไม่ต้องกังวลกับการเป็นตะคริวอีกต่อไปค่ะรายการวิถีสุขภาพผลิตรายการโดยสำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาหากท่านผู้ฟังต้องการหนังสือรวมเล่มบทความที่ออกอากาศไปแล้วในรายการนี้เขียนจดหมายติชมรายการไปที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบุรพาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี20131
หรือทางเฟซบุ๊กของโครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงดิฉันนางสาวมนัญชยาอารยกิตติกุลผู้ดำเนินรายการณัฐพรไลรัตน์บันทึกเสียงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 9:00 นค่ะอีกสักครู่ติดตามรับฟังรายการรามคำแหงปริทัศน์ค่ะ

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ท่านผู้ฟังคะต่อไปท่านจะได้รับฟังการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นหรือรหัสวิชา SOC 1013เป็นการบรรยายครั้งที่7โดยอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินจากคณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับการบรรยายสรุปกระบวนวิชา SOC 1013นะครับสังคมวิทยาเบื้องต้นกับผมอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินนะครับจากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะครั้งนี้ก็เป็นการบรรยายสรุปครั้งที่7นะครับเรายังคงอยู่ในบทที่2นะฮะในเรื่องของพัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยในครั้งที่6นะฮะอาจารย์พูดถึงเรื่องของสังคมวิทยาแนววิพากษ์เอาไว้นะครับก็วันนี้เราคงได้มาต่อกันนะแต่ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาในบทนี้นะในส่วนของวันนี้นะครับในบทที่2เนี่ยอาจารย์ก็ทบทวนก่อนว่าในบทที่2เราพูดถึงพัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยานะครับตอนแรกเราก็เล่ามาถึงว่าความเป็นมาเป็นไปในการศึกษาสังคมเป็นยังไงนะฮะเราก็พูดถึงเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาในการศึกษาสังคมเนาะเราก็พูดถึงวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาของสังคมวิทยานะครับซึ่งมีนักคิดพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะทั้งตัวออกุสต์กองนะครับตัวแม็กซ์เวเบอร์เองนะครับหรือว่าเอเมเดอร์คามนะฮะที่เราพูดกันไปแล้วในครั้งก่อนนู้นนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วเราพูดถึงสังคมวิทยาเชิงตีความด้วยนะครับที่แม็กซ์เวเบอร์นะฮะกับอีกคนหนึ่งก็คือเรามาพูดถึงตัวสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์นะฮะหรือว่าแนววิพากษ์ที่เราพูดทิ้งเอาไว้ในครั้งก่อนก็คือแนวคิดของคาร์ลสมาร์กนั่นเองนะครับซึ่งสังคมวิทยาแนววิพากษ์เนี่ยหลักๆ ก็คือพยายามที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหรือว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะฮะที่มันเกิดขึ้นในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองนะฮะโดยคนที่สำคัญเลยก็คือตัวคาร์ลสมาร์กนะครับคาร์ลสมาร์กเนี่ยถือว่าเป็นวางรากฐานของการคิดเชิงวิพากษ์เอาไว้นะฮะในการศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงสังคมนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์ก็ได้ critical sociology นั่นเองนะฮะทีนี้แนวคิดของมาร์กเนี่ยความโดดเด่นของเขาก็คือว่ามันมีความแตกต่างไปจากกลุ่มสังคมวิทยาในเชิงการตีความของเวเบอร์นะฮะหรือว่าสังคมวิทยาในแนวแบบ positivism หรือแนวปฏิฐานนิยมนะฮะของเดอร์คามอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยคาร์ลสมาร์กมองในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนะฮะแบบถอนรากถอนโคนมุมมองของเขามองไปถึงเรื่องของการกดขี่ทางชนชั้นนะครับที่มันมาจากการปฏิสัมพันธ์ผ่านโครงสร้างสังคมนะฮะในด้านของการผลิตเนาะโดยหลักๆเนี่ยคือเนื่องจากมาร์กเติบโตมาในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีชนชั้นที่สำคัญที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของที่ดินกับคนเช่าเนาะเป็นชาวนาต่างๆนะฮะแต่พอเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยระบบการผลิตเป็นระบบอุตสาหกรรมก็เกิดชนชั้นรูปแบบใหม่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นชนชั้นนายทุนกับชนชั้นแรงงานนั่นเองนะฮะซึ่งสองชนชั้นเนี่ยก็จะมีเป้าประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะนายทุนก็ต้องการให้ได้กำไรสูงที่สุดเนาะลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดถูกไหมในขณะที่แรงงานก็อยากได้ค่าแรงมากที่สุดนะครับแล้วก็ทำงานน้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นตามธรรมชาติโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยแหละมันก็เลยเกิดประเด็นว่ามุมมองของสองชนชั้นน่ะมันไม่ไปด้วยกันมันเกิดคอนฟลิกต์หรือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแนวแบบดูความขัดแย้งของชนชั้นคอนฟลิกต์เทอรี่นะฮะเป็นในกลุ่มนี้แล้วก็มาร์กซ์เนี่ยมองว่าชนชั้นหรือโครงสร้างทางสังคมเนี่ยทำให้เกิดการเอื้อหรือเกื้อหนุนกับการผลิตของนายทุนหรือเอื้อให้นายทุนเนี่ยเติบโตร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยเพราะว่านายทุนมีการกดขี่แรงงานนั่นเองนะฮะ ดังนั้นแล้วเนี่ยมุมมองของมาร์กซ์ก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เราพยายามมองหรือศึกษาสังคมในเชิงวิพากษ์สิ่งนี้บางทีเราถูกกดทับจนเรารู้สึกคุ้นชินเนาะแต่เราจะทำยังไงให้เราลุกขึ้นมาคิดวิเคราะห์หรือว่าตั้งคำถามกับระบบที่มันเป็นอยู่นะฮะโดยเฉพาะระบบที่มันอำนาจคุกคามชีวิตเสรีภาพความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงเช่นระบบทุนนิยมนั่นเองนะฮะโดยเฉพาะการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่มาร์กซ์มองว่ามันเป็นโครงสร้างที่ผลิตซ้ำต่อการทำให้คนถูกกดขี่ไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้อิทธิพลของแนวคิดของมาร์กซ์เนี่ยก็รวมถึงผลงานเขียนต่างๆของเขานะครับก็นำมาสู่การพัฒนาแล้วก็สานต่อของนักคิดรุ่นอื่นๆต่อๆมานะฮะจนกลายมาเป็นเขาเรียกว่าลัทธิมาร์กซ์นะคะหรือว่ามาร์กซิสซึมนั่นเองนะครับหรือมาร์กซิสที่เราเคยได้ยินเนาะก็เป็นกระแสความคิดแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพลสูงมากนะครับในโลกของเรานะฮะในช่วงศตวรรษที่20ทีนี้ถ้าเราจะพูดกันโดยตรงเนี่ยลัทธิมาร์กซ์ก็ถือว่าเป็นแนวทางการศึกษาที่ผสานทั้งวิทยาศาสตร์สังคมนะฮะเข้ากับการศึกษาในเชิงวิพากษ์แล้วก็ลักษณะเด่นก็คือกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มันมีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือการรื้อถอนโครงสร้างอำนาจทำลายมายาคติแล้วก็ขุดค้นแบบทะลุทะลวงเลยที่จะไปให้ถึงโครงสร้างที่มันจะมีอำนาจที่แท้จริงแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดความตื่นรู้นะฮะแล้วก็ตาสว่างก็ใช้คำว่าตาสว่างเนาะจากภาพหลอนแล้วก็ปลดปล่อยผู้คนเนี่ยให้หลุดพ้นจากการถูกกดขี่ทางชนชั้นแล้วก็ระบอบความไม่เท่าเทียมกันในเชิงโครงสร้างนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้ว่าตัวสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์นะฮะก็มีแนวโน้มที่จะ เห็นด้วยเนาะกับข้อวิจารณ์ของแม็กซ์เวเบอร์นะครับที่มีต่อตัวสังคมวิทยาเชิงปฏิฐานนิยมที่ออกุสกองวางเอาไว้ก็คือเวเบอร์เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวสังคมวิทยาในแนววิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีก็ละเลยความเป็นธรรมชาติของพื้นฐานของสังคมนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ได้มองเรื่องของมิติวัฒนธรรมพลังความสร้างสรรค์การให้ความหมายหรือความสามารถในการตีความเชิงสัญลักษณ์ของมนุษย์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในกลุ่มของสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์ของมาร์กเนี่ยก็เลยมีข้อวิพากษ์ประจานเพิ่มเติมก็คือเห็นด้วยกับกลุ่มของเวเบอร์นี่แหละแล้วก็เพิ่มเติมว่าศาสตร์สังคมวิทยาเนี่ยควรจะมุ่งเน้นศึกษาปัญหาความเป็นระเบียบนะฮะแล้วก็งานศึกษาเราเนี่ยจึงมีแนวโน้มว่าจะค้ำจุนดำรงอยู่ของโครงสร้างอำนาจนะฮะโดยเฉพาะโครงสร้างอำนาจที่เป็นระบบสังคมทุนนิยมนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตัวสังคมวิทยาเชิงปฏิฐานนิยมเนี่ยมุ่งเน้นที่จะให้ความสำคัญต่อโครงสร้างแล้วก็ความเป็นระเบียบที่ไม่เปลี่ยนแปลงของสังคมมากเกินไปแทนที่จะมองว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสังคมมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งแล้วมันก็เป็นพลวัตนะครับปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นลักษณะสภาวะที่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งแล้วก็จะมีกระบวนการอื่นที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงต่อไปนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับตัวสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์เนี่ยหรือว่าตัวกลุ่มนักลัทธิมาร์กหรือมาร์กซิสซึมเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ต่อสังคมวิทยาเชิงการตีความด้วยนะฮะเขามองว่ากลุ่มนี้เนี่ยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อตัวตนในลักษณะเชิงอัตวิสัยแล้วก็สัมผัสนิยมหรือว่าเรลาทิวิซึมเนี่ยมากเกินไปนะฮะมันก็เลยทำให้กลุ่มสังคมวิทยาเชิงการตีความเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการศึกษาแบบมองข้ามอำนาจโครงสร้างที่มันมีอยู่นะฮะในสังคมแล้วก็ตัวสังคมวิทยาเชิงการตีความเนี่ยในสายตาของกลุ่มเชิงวิพากษ์หรือกลุ่มลัทธิมาร์กเนี่ยก็มองว่าไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่วิทยาศาสตร์ที่ตายด้านกับปัญหาของสังคมนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยหลักๆเลยความคิดของกลุ่มคาร์ลมาร์กเนี่ยก็จะเป็นความพยายามที่จะล้มล้างระบบทุนนิยมแล้วก็ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญต่อการวางเป้าหมายในการศึกษาสังคมดังนั้นแล้วเนี่ยนักสังคมวิทยารุ่นหลังๆแล้วก็เลยมุ่งวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างอำนาจแล้วก็พยายามที่จะศึกษาปัญหาการครอบงำเพื่อเปิดโปงตัวมายาคติที่คนถูกมองภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาพจำมาโดยตลอดนะฮะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือพยายามเสนอหาทางออกให้กับการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอย่างวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวงานศึกษาทางสังคมวิทยาในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าในกลุ่มที่เป็นนักสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือได้รับแรงบันดาลใจจากคาร์ล มาร์กซ์เป็นหลักนะฮะแล้วก็มุ่งเน้นความสนใจไปยังปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับการถูกกดขี่ทุกรูปแบบอย่างเช่นการกดขี่ทางเพศการกดขี่แรงงานปัญหาความยากจนนะฮะแล้วก็ในสังคมไทยเราเองเนี่ยตัวลัทธิมาร์กก็เคยเป็นที่นิยมแล้วก็ถูกประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับในการศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มปัญญาชนนะครับองค์กรการพัฒนาเอกชนต่างๆนะฮะหรือว่ากลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2520เป็นต้นมานั่นเองนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าภาพรวมของตัวสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์เนี่ยก็คือเหมือนตั้งคำถามกลับไปกับแนวคิดที่มันเคยมีมาก่อนหน้านั้นนะฮะอย่างเช่นตัวสังคมวิทยากลุ่มโครงสร้างหรือว่าสังคมวิทยาที่เป็นกลุ่มการตีความเชิงสัญลักษณ์ต่างๆเนาะว่ามันยังใช้ในการศึกษาสังคมแบบแนวอย่างนั้นได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแนวของการวิพากษ์ก็คือมองการโต้แย้งกลับไปต่อโครงสร้างสังคมดูความขัดแย้งของคนระหว่างชนชั้นนะฮะทีนี้เรามาอีกอันนึงที่มันเป็นพัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยาที่ต่อเนื่องมาจากแนววิพากษ์ก็คือในแนวของสังคมวิทยาในโลกสมัยใหม่นะครับถ้าเราพูดถึงโลกสมัยใหม่นะฮะเราอาจจะพูดถึงประมาณช่วงศตวรรษแรกของศตวรรษที่21เป็นต้นมาก็ได้นะฮะตัวสังคมวิทยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นศาสตร์วิชาที่เป็นผลผลิตของมนุษย์เนาะแล้วก็พยายามปลดเปลื้องตัวเองออกจากสังคมประเพณีแบบเก่านะฮะจากการครอบงำของระบบอำนาจแล้วก็ความรู้ชุดเก่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นโลกทัศน์แบบอภิปรัชญาความศรัทธาในความคิดที่เชื่อว่าพระเจ้าคือผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะฮะรวมถึงในบริบททางประวัติศาสตร์และอารยธรรมตะวันตกเนี่ยรวมถึงการเคลื่อนไหวทางปัญญาก็เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่19นะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เรามองเห็นความเป็นไปของชีวิตและสังคมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นทีนี้มันก็มีการตั้งคำถามอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างเช่นว่าแล้วรูปแบบสังคมแบบไหนหรือลักษณะสังคมแบบไหนที่เป็นที่พึงปรารถนาของมนุษย์จะต้องการสังคมรูปแบบไหนนะฮะหรือว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรมาในการศึกษาสังคมแบบใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้คำถามที่มันเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่20ตั้งแต่19ต้นมาจนถึง20 21เนี่ยนะฮะมันก็นำมาสู่การสร้างมุมมองทางสังคมวิทยาในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีหลายสกุลความคิดที่พูดถึงเรื่องบริบทสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับอย่างเช่นในนักคิดสังคมวิทยาในฝรั่งเศสในเยอรมันหรือว่าในอังกฤษเองก็ตามแต่นะฮะดังนั้นมันก็เหมือนเริ่มกลับมาตั้งคำถามกับสังคมอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวสังคมคืออะไรแล้วสิ่งที่เรียกว่าสังคมเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยบรรดานักคิดต่างๆปัญญาชนต่างๆจะให้ความหมายแล้วก็วิธีการสร้างความเข้าใจกับสังคมเนี่ยในรูปแบบไหนได้บ้างหรือว่าแตกต่างไปจากในยุคอดีตยังไงบ้างนะฮะถ้าเราย้อนกลับไปในมุมมองของยุคแบบคลาสสิกเนาะอย่างเช่นออกุสกองเอมิเดอร์คามนี่นะครับหรือว่านักสังคมวิทยาเก่าๆเนี่ยอาจจะมองสังคมเปรียบเสมือนระบบกลไกที่ขับเคลื่อนไปตามพลังทางสังคมที่ซ่อนเร้นการกำกับอะไรต่างๆให้มันขับเคลื่อนไปได้นะฮะก็จะมีแนวคิดที่เป็นกลุ่มของเนี่ย structural functional นะครับโครงสร้างหน้าที่หรือว่ากลุ่มที่เป็น structuralism ก็คือโครงสร้างนิยมนะฮะต่างๆซึ่งกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยจะสนใจวิเคราะห์ศึกษาปัญหาการจัดระเบียบแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็มองว่าการกระทำของบุคคลเนี่ยมันเป็นผลมาจากโครงสร้างของสังคมนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าตัวสังคมวิทยาเนี่ยก็คือการค้นคว้าหาความรู้ที่เป็นระบบนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับวิธีการในเชิงแบบวิทยาศาสตร์เข้ากับการสังเกตเชิงประจักษ์เกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมของคนนะฮะของกลุ่มขององค์กรเพื่อที่จะดำเนินการค้นหาแล้วก็ตรวจสอบชุด ของกฎเชิงสาเหตุที่มันพอจะเป็นไปได้นะฮะแล้วก็สามารถเอาไอ้กฎที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยมาทำนายแบบแผนทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นแล้ววิทยาศาสตร์สังคมก็คือสิ่งที่มันเป็นไปได้นะฮะโดยนักสังคมวิทยารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเชื่อว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยถึงที่สุดแล้วมันก็จะมีกฎอะไรบางอย่างที่ควบคุมอยู่ในเบื้องหลังนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์สังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแบบแผนแล้วก็มีความเป็นปกตินะฮะซึ่งสามารถที่จะสังเกตศึกษาได้ในโลกที่มันเป็นโลกเชิงประจักษ์นะฮะสังเกตได้จับต้องได้เข้าถึงได้ต่างๆนะครับดังนั้นแล้วเป้าหมายของสังคมวิทยาก็คือการมุ่งค้นคว้าหากฎหรือพลังทางสังคมที่เราคิดว่ามันมีเนี่ยให้เจอนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์แล้วก็ใช้วิธีการทางสถิติที่เอามาใช้ศึกษานะครับอย่างเขาเรียกว่าสลับซับซ้อนเนาะเพราะมันมีเทคนิคเชิงสถิติอะไรต่างๆนะฮะทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือตัวแม็กซ์เวเบอร์กับนักสังคมวิทยาที่ดำเนินรอยตามแนวคิดของแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยก็เสนอว่าจริงๆแล้วสังคมก็คือสิ่งสร้างทางสังคมนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นผ่านปฏิบัติการการปะทะสังสรรค์ในสถานการณ์ทางสังคมหนึ่งๆดังนั้นแล้วความสนใจของนักสังคมวิทยาที่เป็นในกลุ่มของเวเบอร์หรือว่าเขาเรียกว่ากลุ่ม symbolic interactionism นะฮะหรือว่า phenomenological นะครับ sociologyหรือเรียกว่า ethnomethodology ก็ได้นะครับหรือว่า symbolic anthropology ก็ได้เหมือนกันมีหลายคำมากคือเป็นกลุ่มในการตีความเนี่ยก็อาจจะมุ่งไปที่การสังเคราะห์สังคมในระบบในระดับปฏิบัติการนะฮะแล้วก็การกระทำทางสังคมเนี่ยเน้นการวิเคราะห์ตีความทำความเข้าใจความหมายของตัวตนประสบการณ์ของผู้กระทำการมีความรู้สึกนึกคิดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มของเวเบอร์ก็จะเน้นเรื่องของการศึกษาความเป็นเหตุเป็นผลเนาะของการกระทำนะฮะตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็โลกทัศน์ของผู้คนผ่านการตีความประสบการณ์ชีวประวัตินะครับส่วนในสายตาของคาร์ล มาร์กซ์นะฮะอย่างที่บอกไปว่าเป็นคนที่สถาปนาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์กับกลุ่มมาร์กซิสสังคมเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนโรงละครแบบในการอะไรนะในการปฏิบัติการของผู้คนแบบที่กลุ่มเวเบอร์มองไว้แต่ว่าสังคมเนี่ยเป็นเหมือนเวทีของความขัดแย้งนะฮะเป็นพื้นที่ของการแย่งชิงอำนาจของกลุ่มพลังต่างๆในสังคมนะครับดังนั้นนักคิดในกลุ่มของคาร์ล มาร์กซ์ก็เลยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สังคมในระดับโครงสร้างนะฮะแต่ว่าไม่ได้มองโครงสร้างเหมือนในกลุ่มแรกกลุ่มแรกก็คือมองว่าโครงสร้างสังคมมันสอดประสานกันเป็นเหมือนกลไกของร่างกายเนาะแต่ในกลุ่มมาร์กซ์เนี่ยมองโครงสร้างสังคมว่าเป็นเหมือนมันมีความขัดแย้งระหว่างกันนะฮะแล้วไอ้ปัญหาความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงในบริบทประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจเนี่ยรวมถึงการยึดถือเป็นอุดมการณ์สังคมว่ามนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์ต่อรองสถาปนาอำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่จุดที่ใฝ่ฝันให้มันเป็นสังคมที่เท่าเทียมพึงปรารถนาได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอิทธิพลของความคิดของกลุ่มมาร์กหรือมาร์กซิสเนี่ยก็เลยมุ่งไปที่การล้มล้างระบอบทุนนิยมนะครับแล้วก็ผลักดันให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็มีส่วนสำคัญของการที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของอำนาจความพยายามที่จะรื้อถอนมายาคตินะฮะแล้วก็การนำเสนอผ่านกระบวนการเจาะทะลุทะลวงให้เห็นถึงโครงสร้างแล้วก็ระบอบการปฏิบัติการที่แท้จริงในสังคมทุนนิยมในโลกสมัยใหม่นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยความแตกต่างของวิธีคิดแนวความคิดวิธีวิทยาวิธีการศึกษาแล้วก็ระดับการวิเคราะห์สังคมของนักคิดที่มีมาในช่วงแรกนะฮะในช่วงของโลกสมัยใหม่ก็คือตั้งแต่มุมมองแบบปฏิฐานนิยมนะครับมุมมองแบบสังคมวิทยาเชิงการตีความแล้วก็กลุ่มลัทธิมาร์กนะฮะก็กลายเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นลักษณะเด่นของสังคมวิทยาตั้งแต่แรกเริ่มนะฮะตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่19เป็นต้นมาแล้วก็พัฒนาการควบคู่มากับการสถาปนาศาสตร์วิชาสังคมวิทยา เป็นสำคัญนะฮะพอหมดในยุคของสมัยใหม่เนาะเราก็เข้าสู่เขาเรียกว่ายุคครึ่งหลังสมัยใหม่นะฮะซึ่งภาวะหลังสมัยใหม่เนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นของครึ่งหลังของศตวรรษที่20ก็ได้นะครับหรือว่าภาวะหลังสงครามสถานการณ์มันผันผวนทางเศรษฐกิจวิกฤตการณ์มนุษย์นิยมนะฮะที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสู่นานาประเทศนะครับทั่วโลกเกิดการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศเนาะอย่างเช่นเกิดสหประชาชาตินะครับหรือว่า UN ที่เรารู้จักกัน United Nations นะครับเกิดธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะฮะซึ่งพยายามสร้างกติการักษาระเบียบโลกใหม่รวมถึงการมุ่งใช้เขาเรียกว่ากระบวนการพัฒนาหรือการพัฒนาเนี่ย development ต่างๆนะฮะให้กลายเป็นเวทีของการต่อสู้ต่อรองระหว่างประเทศมหาอำนาจกับประเทศอื่นๆเนาะแทนการทำสงครามแบบทหารเหมือนในสมัยอดีตนะฮะแล้วก็ในหลายๆประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นหรืออังกฤษเนี่ยหลังสงครามที่จบไปนะฮะความจำเป็นในการฟื้นฟูสังคมก็นำไปสู่การปฏิรูปสร้างระเบียบใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมนะฮะแล้วพอศูนย์กลางอำนาจแล้วก็ระบอบเก่าเนี่ยมันถูกบั่นทอนลงไปนะครับขบวนการเรียกร้องเอกราชแล้วก็เรียกร้องสิทธิต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นในหลายทวีปทั่วโลกนะครับเช่นในแอฟริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะชนพื้นเมืองก็เริ่มพยายามก่อวอร์ดเนาะในการที่จะเรียกร้องอำนาจอธิปไตยของตัวเองคืนมาจากมหาอำนาจในยุโรปนะฮะทีนี้ภาพตัวแทนของสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยเป็นภาพสงครามการล้างเผ่าพันธุ์เนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยแล้วก็ปลดแอกเอกราชกำเนิดชาติใหม่ๆก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของเจ้ามหาอำนาจในยุโรปที่อยู่ในเอเชียเองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแอฟริกาเนี่ยก็พยายามเรียกร้องตัวเองขึ้นมานะฮะก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้การศึกษาประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่านิวเนชั่นนะฮะก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะว่าความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมันเป็นยังไงแล้วทำไมมนุษย์ต้องเข็นฆ่ากันเองเอารัดเอาเปรียบเหมือนปราศจากความเป็นคนทำไมต้องแย่งพื้นที่การแย่งทรัพยากรกันขนาดนั้นนะฮะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในตัวสังคมวิทยากับภาวะหลังสมัยใหม่เนี่ยมันก็มีประเด็นอะไรอยู่มันเป็นเหมือนพัฒนาการที่มันล้อไปกับสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจสภาพการเมืองแล้วก็มุมมองการศึกษาการใช้ชีวิตของผู้คนเนี่ยสังคมวิทยาแต่ละช่วงยุคสมัยช่วงเวลามันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวไว้ในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของสังคมวิทยากับการศึกษาภาวะหลังสมัยใหม่หรือว่า postmodernism นะฮะก็ไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อกันในบทที่8นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็เนื้อหาเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: เพื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นหรือรหัสวิชา SOC 1013เป็นการบรรยายครั้งที่7โดยอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินจากคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยี

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะเวลา10นาฬิกาค่ะอีกสักครู่คุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการบุกกวาดีเปิดใจคุยกันค่ะ

ังกันเช่นเคยค่ะอย่างในช่วงแรกวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงคมนาคมเขาได้มีการเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์ค่ะเส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถึงอุดรธานีนะคะเพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมกับยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีค่ะเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ไปจนถึงวันที่14มีนาคม2570ค่ะเพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development นะคะโดยสนามบินอุดรธานีนะคะมีความพร้อมเต็มศักยภาพค่ะทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรนะคะรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3,400,000 คนต่อปีแล้วก็ได้มีการปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรกันด้วยค่ะนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานก็ยังร่วมมือกับสายการบิน Lucky Air เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินนะคะเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนค่ะพร้อมกับจัดระบบขนส่ง One Transport มีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะคราวนี้ก็ถือว่าสะดวกกันมากไม่ว่าจะเป็นจากคุนหมิงนะคะมาเที่ยวที่อุดรธานีจากอุดรธานีไปเที่ยวคุนหมิงอ่ะส่งเสริมหลายด้านเลยไม่ใช่แค่ได้ประโยชน์แค่เพียงในส่วนของงานมหกรรมพืชสวนโลกเท่านั้นนะคะอันนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังมีข่าวดีค่ะโดย Agoda นะคะเขาก็มีการเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครของเราติดอันดับ1ใน3จุดหมายปลายทางที่นักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันนั่นเองค่ะโดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากการจองที่พักในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569นี้นะคะโดยปีนี้ค่ะกรุงเทพมหานครของเราก็ยังคงอยู่ในอันดับ3อันดับแรกนะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันตามหลังเพียงโตเกียวที่ครองอันดับ1ส่วนบาหลีติดอันดับ3เป็นครั้งแรกค่ะตามด้วยโซลและโอซาก้าในอันดับ4และ5ปิดท้าย10อันดับด้วยดานังกัวลาลัมเปอร์ฟุกุโอกะไทเปและยะโฮบารูนะคะก็สำหรับประเทศไทยนะคะกรุงเทพมหานครภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่และก็หาดใหญ่ยังคงครอง5อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยทั้ง5เมืองยังคงรักษาอันดับเดิมไว้ได้ทั้งหมดนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้งนี้แต่ละเมืองก็ต่างมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ตอบโจทย์นักเดินทางในหลากหลายรูปแบบค่ะโดยกรุงเทพมหานครก็เป็นศูนย์กลางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสุขภาวะของภูมิภาคนะคะภูเก็ตเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนระยะยาวพร้อมทำงานไปด้วยส่วนพัทยาตอบโจทย์การพักผ่อนแบบครอบครัวเชียงใหม่เหมาะกับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบและนักเดินทางที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ขณะที่หาดใหญ่นะคะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเดินทางระยะสั้นในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะโดยเฉพาะนักเดินทางจากมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะส่วนญี่ปุ่นและเวียดนามก็ยังคงโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะโดยนอกจากโตเกียวแล้วผลการจัดอันดับยังสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆอย่างเช่นฟุกุโอกะนะคะที่ติด1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกนะคะแสดงให้เห็นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเมืองรองในญี่ปุ่นฟุกุโอกะนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อท้องถิ่นว่าฮากาตะมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นราเมนทงคัตสึอันเลื่อนชื่อนะคะวัฒนธรรมอาหารริมทางที่คึกคักรวมถึงทำเลที่เดินทางไปยังที่ต่างๆในภูมิภาคคิวซูได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันดานังประเทศเวียดนามก็ขยับขึ้นมา2อันดับค่ะมาอยู่ที่อันดับ6ด้วยชายหาดที่สวยงามทำเลที่อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกอย่างฮอยอันรวมถึงความคุ้มค่าด้านการท่องเที่ยวซึ่งก็
ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้นักเดินทางกลับมาเยือนเมืองแห่งนี้ซ้ำอีกครั้งนั่นเองค่ะและจุดหมายปลายทางบางแห่งนะคะก็มีเสน่ห์ที่ทำให้นักเดินทางอยากกลับมาเยือนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆการได้แวะเวียนไปยังสถานที่โปรดปรานหรือเพียงแค่การได้กลับไปสัมผัสบรรยากาศที่คุ้นเคยก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้นักเดินทางกลับมาเยือนที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อมูลจาก Agoda นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ชื่นชอบมักดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนักเดินทางบางส่วนกลับมาเยือนที่เดิมหลายครั้งภายในระยะเวลาเพียงครึ่งปีแรกของปีเท่านั้นเองค่ะก็เป็นข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวที่ได้นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงแรกของรายการนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะเป็นช่วงที่จะพาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวค่ะวันนี้พาไปเที่ยวเกาะไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่หรอกค่ะนั่นก็คือจังหวัดสระแก้วนั่นเองนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วค่ะเขาเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วนะคะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะโดยงานนะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนก็คือวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังจัดขึ้นณลานสยามมินเทศบาลอรัญญประเทศนะคะอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยนายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วท่านก็บอกว่าจังหวัดสระแก้วนะคะมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตามวิสัยทัศน์เมืองชายแดนแห่งความสุขโดยมีการนำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีศักยภาพค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยปี2569นะคะในการสร้างคุณค่าและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรากหญ้าตามนโยบายของจังหวัดค่ะในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วนะคะท่านก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญนะคะได้แก่เพื่อสืบสานและก็เผยแพร่วิถีชุมชนชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมและการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการอาสาพาเที่ยวของเราอยู่นักท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะไปเที่ยวกันได้ค่ะกับงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้เวลา 18:30 นนะคะพร้อมกับจะได้ชมการแสดงแสงสีเสียงนะคะสื่อผสมชุดชาติพันธุ์สระแก้วงามพราวรังสีธรรมรงสีใต้ร่มบารมีค่ะจัดแสดงเวลา 19:00 นถึง 20:00 นค่ำวันนี้นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและก็การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวย้อจีนและเวียดนามค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีชมความสามารถของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เวลา 20:00 นถึง 22:00 นการแสดงการเดินแบบชาติพันธุ์นะคะแล้วก็วันที่13กันยายนก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่20:00 นถึง23:00 นนะคะ20:00 นถึง21:00 นค่ะพร้อมกับตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์และของดีจังหวัดสระแก้วเพลิดเพลินกับสินค้าบริการทางวัฒนธรรมสินค้าชุมชนอาหารพื้นถิ่นสินค้าซีพอร์ตแล้วก็โอท็อปค่ะมากกว่า50ร้านค้าเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา16:00 นถึง22:00 นนะคะจังหวัดสระแก้วก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติไปร่วมสัมผัสความงดงามของวิถีชีวิตชาติพันธุ์และก็ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่12 13กันยายนนี้ณลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกันค่ะนี่ก็คือกิจกรรมสถานที่ที่ได้นำมาแนะนำนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่ยังเดินทางไปทันนะคะเพราะว่าไม่ได้ไกลมากเลยนะคะอ่ะก็ฝากกันไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารดีๆกันในช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวค่ะ

0: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
1: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
1: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
6: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
7: ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับต้อมธิติมาอินกล่ำค่ะและช่วงนี้ก็ยังคงมีข่าวดีๆทางด้านของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยคราวนี้เราขึ้นเหนือไปกันที่ลำพูนกันบ้างนะคะซึ่งจังหวัดลำพูนค่ะเขาเปิดเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV Shuttle Bus ค่ะเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินทางนะคะโดยอบจ.ลำพูนค่ะเขาก็เปิดเดินรถโดยสารประจำทางนะคะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยซึ่งนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนท่านก็บอกว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดมลพิษในเขตเมืองนะคะโดยเฉพาะในด้านของการขนส่งสาธารณะค่ะซึ่งจะทำให้จังหวัดลำพูนมีศักยภาพในการแข่งขันในทุกมิตินะคะอย่างไรก็ตามอบจ.ลำพูนจึงได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือ EV Shuttle Bus นี้ขึ้นนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ปล่อยคาร์บอนต่ำโดยการใช้ยานพาหนะรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือ EV Shuttle Bus ค่ะที่มีระบบคุณภาพมาตรฐานมีความทันสมัยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดมลพิษทางอากาศและก็ประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะทั้งนี้สามารถรองรับประชาชนทุกกลุ่มค่ะเช่นนักเรียนนักศึกษากลุ่มวัยทำงานพนักงานบริษัทในเครือนิคมอุตสาหกรรมลำพูนแล้วก็ผู้พิการคนสูงวัยเด็กนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศด้วยอีกทั้งเพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินทางและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะสามารถเข้าถึงการเดินทางที่มีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยและก็มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการเดินทางและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะคะให้มีระบบขนส่งที่มีการเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนไปสู่การขยายและก็การให้บริการระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดลำพูนต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะโดยโครงการเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือ EV Shuttle Bus นี้จะเปิดให้บริการ ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นไปจนถึงเวลา 21:00 นโดยมีความถี่ในการให้บริการทุก30นาทีค่ะและย้ำว่าฟรีด้วยนะคะเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่8กันยายนแล้วค่ะก็จะเปิดให้บริการฟรีไปจนถึงวันที่8มีนาคม2570นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่เชื่อมต่อระบบการขนส่งนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวการให้บริการรวมถึงการลดมลพิษนะคะก็ช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยค่ะและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะมองดูเวลาแล้วก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้ววันพรุ่งนี้มาพบกับน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรที่นี่เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาครั้นเวลา 11:01 น.ค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการรักเจ๋ค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณแม่เทียบนะคะกับรายการรักที่เหค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่เทียบว่าไม่รู้สิค่ะนี่ไม่เป็นยังไง ไม่ได้ยินถึงแล้วมันธรรมดาลูกเอ้ยการจัดได้นอกสถานที่มันก็กลุกกลักวันเราว่ากลุกกลักมันไม่น้อยไม่ไรที่ทำให้ตื่นเต้าสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังทั้งเป็นประเภทคนแต่เปิดเครื่องรับฟังยุติสถานีวิทยุ 912.99.10 นะคะเฮ้ยปยามตีปยามเลยเนาะมีลาบันเราว่าแต่ที่เราปยามปยามตีสิบเอ็ดถึงตีสิบสองตีสิบแปดเรื่องว่ากันไปถึงตีสิบสองแม่เทียบก็มาก็ยาวก็เลยไปปาไปปาตอนนี้ครับสวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่คุณน้องคุณลูกคุณหลานตลอดจนลูกเล็กเด็กแดงตาก็ต้องไปคนไปยืนยืนเด็กนาประตูไปยืนยืนเด็กประตูรั้วไปยืนยืนเด็กสายรั้วไปยืนยืนเด็กรองเท้าไปยืนยืนในรถไปนั่งในรถท่านผู้ฟังเดินทางวันนี้กันเนาะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีไปเลยวันนี้วันนี้วันเสาร์
0: วันเสาร์วันหยุดวันหยุด
1: เนาะเดี๋ยวนี้ก็ว่าคล้อยบรรยากาศคล้อยเลยเนาะ
0: คล้อย
1: ตีนึงเรื่อยๆนะคล้อยคล้อยนั้นโอ้ยงานย้ายเลยงานไม่รู้นั่งช่างมีปีนี้นึ
0: อารมณ
1: ์เนี่ยเป็นงานของดีเมืองนารานั่นธรรมดาพ่อเมืองของอำเภอต่างๆพ่อเมืองของอำเภอก็คือในอำเภอเลยเนาะพ่อเมืองของอำเภอต่างๆนั่นแล้วก็วิศเมืองโผไอ้นี่เขาเรียกว่าหัวหน้าโผเอกองสำนักงานตั้งๆหนังจานส
0: มั
1: ยนี้ไม่รู้หนังนี
0: ้
1: เขากี่จัดดีไรขบวนเดินเดินแห่ของดีเมืองนาราเรายังของดีได้มั่งไม่รู้มาเลยเอายาเติมพี่น้องเออประชาสัมพันธ์ให้ได้ยินนี่ใจนี่ก็มึงชอบนี่ก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาจะแล่มาตั้งใจเสียงเนื้อสวัสดิ์ทางกระดอนมันมีไม่รู้ครับเออน้องแม่ตีเลยนั่นแหละเก็บกลางร้านนาร้านดีนังสาว่าบ้านเราถูกปีได้แม่ไปยินตั้งมาบรรยายอยู่เลยเนาะแต่นั่นขบวนในพานตอนนี้ขบวนจังหวัดขบวนสำนักงานจังหวัดตอนนี้ขบวนอำเภอเมืองตอนนี้ขบวนต่างไปก็คือว่ามาให้ริ้งได้เป็นของดีความภาคภูมิใจของนราธิวาสมาแสดงพาแต่น้องมาเต้แต่พี่น้องทางพี่ตะพีคนพาลูกพาหลานนั่นเลยนั่นของดีของนราธิวาสนั่นของดีของนราธิวาสว่ากันไปจ้ะก็มาเหล่งตึ้งประชาสัมพันธ์ให้เร็วกันมาเหล่งตึ้งประกาศยี่เย่แล้วเลยก็งมว่างแน่นี่นั่งหัวรอดทุกขบันในห่าหกวันเป็นมาเด็กอยากได้การนะเขาบอกตัวเองยี่ให้จัดแม่พยายามกี่ไรพยายามกี่คือเร่งขึ้นมาเนี่ยว่าคำสัตว์นั่นเราแหล่งว่าไปไหนมาดีอ่ะแม่เทียบเลยแต่ว่าสัตว์นั่นสัตว์นั่นเมื่อว่าคำว่าสัตว์นั่นสัตว์สัตว์นั่นแต่ไม่ใช่สัตว์นั่นสัตตยะไม่ใช่สัตตยะนั่นเรื่องของการสื่อตรงสัตตยะนั่นคือสัตว์ที่ซื้อข้าโน่นเนาะสัตว์ไอ้นี่มันก็ว่าสัตว์นั่นสัตว์นั่นแน่สัตว์นั่นก็คนเออไม่แม่ไม่แก่เลยแม่ว่าจ่าพุทโธลูกเออประสาทเยอะๆแล้วมันแก่เยอะในทีของมันแล้วกับคนแต่แรกเนาะไม่ใช่ว่าเขารู้จักตั้งคืนแล้วกับของก็ไม่ได้มากเหมือนยังแม่ดีนั่นของไม่ควรยังเลยยังหลุดจีนยังเป็นลาเจนี่
0: เป็นลาเจ
1: ตี้ได้ไหมตี้เป็นลาเจ
0: เคย
1: เ
0: คย
1: ฮะแย่ตัวเลยว่าเคยอยู่แล้วเคยนั่นเป็นได้ยินนั่นความเคยชินนั่น
0: เคยหอมหอม
1: เคยยันตายเลยบ้านตายบ้านเราก็เ
0: ป็นลาเจ๋อเป็น
1: ลาเจ๋อแต่ภาษามาลายูเป็นรูเลยคนแก่นะก็ไม่ได้บอกว่าโลกเอาก็ปี้มันที่นั่นเอาเป็นลาเจ๋อนั่นลาจันเป็นลาเจ๋อเป็นลาจันเป็นลาเจ๋อมันลายอยู่เป็นลาจันมันก็เลย
0: เจ๊เบลาเจ๊บลาเจ๊
1: เครื่องมันคงในครัวเลยเห็นไหมมันไม่มากในของใช้ของอะไรก็ไม่มากกับเสื้อ เน็ตเราเนี่ยเป็นกางเกงชาวเลยนี่เน็ตเรานะเราเด็กนุ่งกับคนเต้ก็หนึ่งผ้าสีลงสีลงนี่คือสีลงสีลงคือ
0: สีลงที่ลง
1: ไปไม่ถึงผ้านะเนี่ยผ้าสีลงผ้าสีลงที่ว่านะไม่ใช่สีลงส่งไปไม่ใช่นะสีลงนี่คือผ้านุ่งแล้วก็เสื้อแล้วก็ยังผ้าอะไรผ้าปล้อยผ้าปล้อยคือผ้าเขามา
0: แกละป้าแกละป้าด้วย
1: คือใกล้ชิดหน้า
0: ค่ะ
1: แล้วไม่มากเราก็ว่องเลยมีผ้านั่นผ้านี่ผ้านู่นก็เกินหมดนั่นจับว่ากันไปค่ะพอมาถึงก็ใส่ยี่ห้อที่มีน้ำซีทั้งชั่วโมง
0: อาจจะขยับขึ้นเวลาสักสามนิด
1: ห้าคัน
0: ค่ะ
1: เอาไปทำดีได้ทีวันนึงนั่นวันนึงก็นั่งเอาชื่อเย็นเออไปแรงไปเลิกกับไปเชื่อมลืมนึกไปคำแรกวันนี้แม่แจ๊บเอาคำว่าบิดกัน
0: กัน
1: คือเลยว่าสองคนนั่นผัวกับเมียนั่นบิดกันกันนะ
0: บิดกัน
1: พอดีบิดกันบิดกันนี่ก็ภาษาหน้าอยู่แต่แรกนี่น้องหลบเนาะ
0: ค่ะ
1: บดเดบเดบเด
0: บดเดก็บดเดโมเลบดเดนะบดจันก็คือพอดีพองามอ่ะบดเดโมเลบดเดบดเดย่าย่าค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะบดเด
1: บดเดน้องกลับมาเป็นบดจัน
0: บดจัน
1: ภาษาหน้าอยู่ที่บดเด
0: บดเดโมเลเติมนิดนึงค่ะบดจันค่ะ
1: เขามือเลงกันบิดกันคือเสมอ
0: สามโมสามโมบดเดบดจันสามโมสามโมบดเดบดเดบดเดโมเลบดเด
1: บดเด
0: พอดี
1: คำดีคำบิดกันเลยเนาะคำเด็ดมากสูตโต้นี่คือคับขันนะเนี่ยคนนี่เขาว่าเขาสูตโต้นี
0: ่
1: เรายาไต่นั่นเขาเลยเนี่ยลำคนเห็นว่าอะไรเพื่อนติดเพื่อนยืมเบี้ยพะนี่ไปทวงแต่กับเพื่อนทำมั่งทวงพักเดียวคุณเรานี่ค่ะสูตโต้เขาแล้วน่ะม
0: ัน
1: สูตโต้นไปยืมเพื่อนว่าเราสูตโต้เน
0: า
1: ะสูตโต้นี่ก็ภาษาหน้ายูแต่ได้แต่ว่าม
0: าสูตโต
1: ้
0: สุโตสุโซสุโต
1: ไม่นั่นเลยมันก็ว่าไม่เกี่ยวก
0: ับเ
1: ก
0: ี่ยวกันสุโตคือต่อเด
1: ของลูก
0: อ่า
1: ใ
0: ช่
1: ไม่เกี่ยวสุโตแรงหรือยังแรงนี่ไม่ทันเลยไม่เกี่ยวยืมมาถามแม
0: ่
1: แ
0: ต่
1: สุโตก็คือขับขัน
0: ค่ะ
1: ไม่คล่องนะ
0: ไม่คล่องไม่ทัน
1: เราเนี่ยไปยังไงเราเนี่ยไปบีบคอเปลี่ยนเรื่องเนี่ยโชว์นั่นคนค่ะสุโต้นั่นโชว์นั่น
0: สุโต้สุสอต่อเดสุโต้
1: ใช่สุโต้กระสานไม่อยู่แต่เนาะสุโต้
0: ใช่ค่ะสุโต้
1: เข้าไปเล่าซาโม่ซาโม่ซาโม
0: ่ซาโม่ซาโม่
1: ซาโม่ซาโม่ซาโม่นี่คือพอกันนะ
0: ค่ะ
1: พอดีกันซาโม่ซาโม่พอแล้วลงขันลงอะไรก็เราซาโม่ซาโม่
0: ใช่ซาโมซาโม
1: ภาษาที่มีส่วนใหญ่จำบอกว่าส่วนใหญ่เลยนะลูกนะไม่ใช่ช่วยนิดนึงนั่นส่วนใหญ่ไปเอาคำของเวลาอยู่ในเหล่ามาลายูแบบแต่เจ้านายูเลยไอ้โมนี่ว่ามึงนี่เรียนภาษาที่เฮ้ยได้เรียนนายูบอกว่าจับตัวอับบี
0: ้แกจับปูแค่จับปูนะ
1: จับปูได้ตาปู
0: โ
1: มโ
0: ซโม
1: สามโม
0: แตกต่างกันนิดนึงสามโมสามโมนะสามโม
1: เสมอกันเนาะพออะไรนะก็แบบพอดีกันเสมอกัน
0: บ่มวนแหละ
1: ภาษาที่หีกับภาษามาเลยูถิ่นเราต้องเรียกมาเลยูถิ่นด้วยเพราะถ้ามาเลยูก็งูเลยมาเลเซียนั่นแหละลูก
0: ภาษามาเลยูนั้นต้องเป็นตัวอักษรออกท้ายด้วยตัวอักษรอย่างเช่นมากกันออกเป็นตัวอักษรท
1: ้
0: ายลงท้ายด้วยตัวอักษร
1: อาย
0: ามลงท้ายปิดท้ายด้วยตัวอักษรมากันมีนุ่ม
1: ค
0: ่ะเดปาน
1: พี่น้องไทยพี่น้องมุสลิมนาที่ว่าหรือว่าบ้านเรานี่เวลาไปมาเลย์ก็จะบอกว่าตัวเองนั้นเป็นมุสลิมมาเลย์แต่ว่ามันมีอะไรเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีของมาเลย์มุสลิมมาเลย์นะเขาจะเหนือกว่าเราแต่นะก็เหนือกว่าเราปุ๊บแต่มุสลิมบ้านเรานี่จะมีความเป็นไทย คำว่าเป็นไทยก็คือจะมีลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อนเพื่อนเล่าฟังแม่ไม่เคยไปนะฮะที่นครมิกะนั้น
0: ค่ะ
1: หลานทำมาเราเลยเรื่องไม่กล้าสักคนหรอกไม่เคยเจอพี่นะก็เขาบอกว่าเหมือนกับว่าคนคนจากอินโดนีเซียคนมาเลคนจากมาเลแล้วก็มุสลิมจากไทยไทยเมืองไทยไปสามประเทศพอไปสามประเทศปุ๊บคนมุสลิมของประเทศไทยเขาจะไม่ค่อยบอกว่าเขามาจากประเทศไทยเขามีความรู้สึกว่าอินโดนีเซียก็โอ้สุดยอดถูกไหมมาเลเซียก็สุดยอดเขาก็จะถามว่ามาจากไหนเขาก็จะบอกว่ามาจากมาเลเซียนี่คือมุสลิมมาเลเซียพอเวลาไปพูดมันตาซูโปเลยลูก
0: ตาซูโป
1: มาเลเซียที่ว่านี่เป็นตาซูโปเลยกับมาเลเซียกับอินโดนีเซียนะ
0: เราคล้ายๆกับกลาตันกลาแต่นิดนึงคล้ายๆ
1: ใช่ใช่เหมือนว่าเขาจะยกให้มาเลเซียนั้นพูดภาษานั้นสูงขึ้นหน่อยในภาษามาลายูกลาง
0: ภาษาบาฮาโซบาฮาโซ
1: มาลายูท้องถิ่น
0: ค่ะ
1: ก็เขาก็บอกว่าทุกประเทศชมว่าโอ้มุสลิมที่มาจากประเทศไทยนั้นเรียบร้อยแล้วก็อะไรนะเหมือนให้เขาก่อนนะให้เขาก่อนเขามีอะไรก็ให้มาเลยก่อนให้อินโดนีเซียก่อนเหมือนว่าเรามันยอมมันยอมเขาทุกอย่างเลยนะ
0: ให้เกียรติให้เกียรติ
1: เรียกขึ้นรถ
0: ค่ะ
1: มาลายูของประเทศไทยนี่ไปขึ้นรถของมาเลเซียทีนี้ไปขึ้นไม่ได้เลยรถสมมติว่ามัน50คนก็มัน30คน
0: ค่ะ
1: มันเยอะกว่านั้นไม่ได้แล้วก็รู้เลยว่าไม่ต่อไปตรงนั้นก็ไม่รักแต่คนต่างประเทศจะรักมาลายูที่ไปจากประเทศไทยก็บอกว่ามีอะไรนะมีน้ำใจ
0: อ
1: ั
0: ธยาศัยดีน่ารักอัธยาศัยดี
1: แล้วก็เลยบอกเขาเป็นต่างประเทศเนี่ยเราต้องภูมิใจนะในการเป็นคนของเราเราเป็นมาลายูมาลายูเหมือนกันแต่มาลายูไทยมาลายูอินเดียมาลายูมาเลย์มาลายูอินโดนีเซียของเขานะเขาจะถือว่าเขาเหนือกว่าเราไหมสังเกตไหมเวลาเราไปพูดกับเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเราเขาเหนือกว่าเราอะแต่ยังไงเขาก็ไม่ได้เหนือกว่าเราหรอกเขาก็แบบเขาอะไร
0: เต็มรูปแบบไหมว่ามาเลยเต็มรูปแบบ
1: กฎหมายของเขาขึ้นงวดไงข
0: ึ้
1: นงวดของเรานี่กฎหมายแบบสบายสบายค่ะโอเคค่ะ
0: ไม่คุยเรื่องนี้เราคุยเรื่องงานของดีเมืองนารากันต่ออ่าง
1: านของดีเมืองนาราก
0: ็มีอะไรกัน
1: มีอะไรวะแม่นี่ยังไม่รู้นี่ลูกเขาตั้งกระทรวงหน้าบ้านแม่เลย
0: ใช่หน้าสนามกีฬาไงคะก็ตรงข้ามบ้านแม่พอดีเลยเห็นสวยงามไหม
1: เป็นรูปมัสยิด
0: มาเป็นรูปเหมือนศาลาเหมือนมองไกลๆเป็นโดมคล้ายๆกับที่เหมือนที่ประทับไม่ล่ะเหมือน
1: ที่ประทับเหรอ
0: เหมือนกับว่าที่ว่าการของสมัยโบราณนะคะถ้าดูไกลๆนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์นะต้องถามอีกทีนึง
1: ไม่เห็น
0: เหมือนมัสยิดคล้ายๆ
1: หน
0: ้
1: าสนามกีฬาอยู่หน้าบ้านแม่นี่แหละ
0: ตรงข้ามบ้านแม่ไงคะคล้ายๆโดมอ่ะมองไกลๆคือเหมือนบ้านอ่ะเหมือนบ้านสมัยโบราณอ่ะมองดูผ่านๆแต่ว่าเราต้องถาม
1: เหมือนกับว่ามีหน้าจัวมีอะไร
0: ใช่ใช่คล้ายๆจะ
1: บ้านหยาเหรออ
0: ่าใช่ใช่คล้ายๆ
1: แบบคล้ายเรือนแม่ไม่เห็นหน้าแม่ไม่ได
0: ้
1: เห็น
0: คล้ายๆกับจวนผู้ว่าในสมัยโบราณนะมองภาพรวมแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็ยังไม่ได้รับแค่ว่าผ่านขับผ่านแล้วก็เหมือนบ้านหลังนึงทำเหมือนว่าเราออกจากบ้านตรงนี้เพื่อเดินขบวนไปสู่สนามมองไกลๆแต่ว่าค่อยศึกษาค่อยถามคอนเซปต์อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นศาลาที่ว่าการหรือว่าเป็นจวนผู้ว่าหรือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งหรือว่าเป็นโดมมัสยิดหรือยังไง
1: เหม
0: ือ
1: นที่ลูกพูดคำว่าจวนผู้ว่าขึ้นมาเนี่ยเพราะจวนนาราที่ว่าเนี่ยเป็นจวนที่สวยที่สุดนะ
0: สวย
1: เป็นแบบโบราณนั่น
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะจวนที่อื่นก็เป็นจวนแบบสมัยใหม่ไง
0: ใช่ค่ะของนาราเราเป็นไม้
1: นาราที่วาดนั่นจะเป็นแบบทรงแบบโบราณนั่นลูก
0: คล้ายๆปัญญาคล้ายๆคือกลับมาดูผ่าน
1: เมื่อเช้า
0: ใช่เมื่อเช้ามาเวรเช้ามาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตีห้าก็เห็นรูปทรงคล้ายๆบ้านคล้ายๆจวนผู้ว่าเดี๋ยวค่อยถามคอนเซ็ปต์
1: ชิ้นนี้ก็คือจะทำนั่นแหละ
0: ค่ะเป็นไม้เป็นสีไม้
1: จริงๆมันก็เป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันจวนนาราที่ว่าก็ของดีเมืองนาราที่ไม่เหมือนเพื่อนนั้นเขาเรียกว่ามันไม่เหมือนก็
0: อาจารย์มอง
1: จะทำเป็นปูนเป็นอะไรหมดเลยไง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ของเรานี่ยังรักษาความเป็นแบบบ้านไม้
0: ใช่ใช่เป็น
1: ไม้ถึงเลยไหม
0: เป็นเรือนไม้หรือว่าอาจจะสโลแกนคล้ายๆกับคำขวัญของจังหวัดนราธิวาสที่มีบอกว่าทักษิณรัชตำหนักชวนรักศาสนานรัฐทักเพลินตาปาโจตรึงใจแหล่งใจแร่ทองลองกองหอมหวานอาจจะมีเพราะว่าผ่านไม่ชาวอาจจะยังจัดไม่เสร็จแล้วก็เลยมองภาพรวมดูไม่ออกว่าเป็นภาพอะไร
1: เขากำล
0: ัง
1: จัดอยู่ก็มาจัดที่ตรงนี้เลยหน้าว่าจัดที่หน้าบ้านแม่เลย
0: หน้าสนามกีฬาใช่ค่ะ
1: แล้วเอาของแล้วก็มาประกอบ
0: ใช่
1: ยกมาแล้วก็มาประกอบเมื่อคืน
0: นี่เนี่ย
1: มาตั้งแต่เมื่อคืนนะเนี่ย
0: ทำตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานแล้วค่ะรูปทรงองค์เอวขึ้นแล้วแล้วตอนนี้เวลาเนี้ยน่าจะใกล้ๆเสร็จแล้วแหละเชียงเชียงเนี่ยน่าจะประดับประดาใช่ดูเหมือนเรือนไม้
1: ขอโทษแต่912จ
0: ั
1: ดไหมหรือว่าจัดรถขบวนขันอะไรนะนั่ง
0: 912 912เป็น912สนับสนุนรถประชาสัมพันธ์มีคุณมีสนับสนุนพิธีกรบนรถประชาสัมพันธ์มีคุณพิสมัยขำอรุณกับคุณอันลาเจแฮปีนี้ขึ้นรถประชาสัมพันธ์ริ้วขบวนค่ะแล้วก็หัวหน้าสถานีก็ได้รับเกียรติไปร่วมในช่วงของพิธีเปิดแล้วก็ใช่ค่ะในวันนี้ริ้วขบวนทั้งหมดมี28ริ้วขบวนค่ะสำหรับวันนี้ใช่ค่ะ
1: 3อำเภอ
0: แล้วก็ส่วนหน่วยงานราชการแล้วก็ภาคีเครือข่ายทั้งหมดมีทั้งสโมสรมีทั้งของกาชาดมีทั้งของพัฒนาชุมชนมีของสำนักงานจังหวัดอะไรอีกหลายอย่าง
1: เหมือนทุกปี
0: ใช่ค่ะ
1: ราชการหน่วยราชการ
0: ก็จะเพิ่มค่ะบางปีก็17ริ้วขบวนบางปีก็18บางปีก็20 22ปีนี้แรกก็ประชาสัมพันธ์ว่า17ริ้วขบวนมาล่าสุดเมื่อวานนี้เป็น18แล้วค่ะ
1: ค่ะค่ะดีมากเลยเดี๋ยวก็เลยมาที่ตรงนี้มาฟังเพลงกับไปเลย
0: ค่ะฟังเพลงเกี่ยวกับนราธิวาสนะวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ไปนี่อ่านนั่นนี่ฟังเพลง
0: ค่ะ
1: ทำกระดาษเยอะนั่นเพื่ออะไรแบบมาฟังเพลงกับไปเลยได้ดีแล้วติดเลยฟัง
0: เพลงบางนารานะเราฟังเกี่ยวกับนราธิวาสดีกว่าวันนี้เนาะ
1: ได้ด้วยได้เลยดีมากเลยลูก
0: ค่ะค่ะฟังเพลงกันนะคะ
1: สองเพลงหรือเพลงนึงสองเพลง
0: ค่ะสองเพลงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ

0: ค่ะคุณฟังค่ะมาคุยกันต่อกับคุณแม่เทียบนะคะกับรายการรักเยเหค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: เพลงจบแล้วใช่ไหมลูก
0: เพลงจบแล้วค่ะค่ะมาคุยกันต่อเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องราวของงานของดีเมืองนาราค่ะแล้วก็มาสานกันต่อเรื่องราวอย่างไรกันบ้างผ่านหน้าบ้านตอนนี้บริเวณหน้าบ้านของคุณแม่เทียบก็คงจะคึกคักกันน่าดูกับการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าจะแบ่งออกมาเป็น2สายใช่ไหมคะ
1: นะคะ
0: ปิดปิดถนนข้างนึง
1: แม่ขออนุญาตขอเป็นช่วง2แม่จะเล่านิทานก่อน
0: ได้ค่ะได้ค่ะเล่านิทานกันก่อนค่ะ
1: เล่านิทานก่อนเนา
0: ะ
1: นิทานวันนี้แม่เล็กบางกอกเช้านั้นนิทานวันนี้เรื่องช้างกี่รีช้างเป็นสัตว์ง่ายเนาะสัตว์ง่ายแล้วก็ประจาว่าสวัสดิ์เรียกกับคนเด่นมีอำนาจเลยคนเด่นมีอำนาจชอบกี่รีชอบอะไรตัวอ่ะชอบนั่นบารมีแฮะแพ้บารมีหาเรื่องเพื่อนหวังไปจ้ะถึงว่าเรามาเที่ยวกันจะบ้านแม่เลยไปว่าอันหน้าเอาไปนอกเรือนอยากไปโจมกันรถไปหลบเลยรถสิว่าไปทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นรูปราไม่ใช่ไรบีมังขออนุญาตแสดงเรื่องรถจะไม่ให้ก้อนเครื่องรถวันนี้เคยยัดหลบเลยก็ว่าไม่ใช่ไรแล้วคนเด็กเครื่องรถเครื่องตัวไม่ได้แย่เราเครื่องรถเล็กแต่เพื่อนเด็กเจ๊รับง่ายหน่อยแต่เจ็บก็มั่งอีกอย่างฮะเป็นเรื่องพื้นตอนนั้นแม่ขอประชาสัมพันธ์เนาะเรื่องรถประหยัดมั้งก็ระวังนะคือระวังถ้ารู้จากผู้โตมันมีรถดื้อไปดื้อมาดื้อไปดื้อมาแต่หน้าเรียนมันไม่หยุดปึ๊บนะกรรมนาจารย์ตะก้อน
0: กดหมุนอัตโนมัติน
1: ี่ทานแม่วันนี้เรื่องช้างกี่รียังช้างอยู่ตัวนึงคือว่าเองง่ายเองอะไรเองเป็นเจ้าป้าเองง่ายนั่นขัดสัตว์รัดตะวัดโลเล่งด้วยเป็นพวกสัตว์ในกัดช้างเลยง่ายที่เพื่อนก็ง่ายก็โชคกวาดงวงกวาดยางอะไรแต่ว่างวงได้งวงกวาดงวงกวาดนาหนาเลยเล่งนะชอบเล่งก็ชอบเข้ากันก็ชอบเข้ากันนั่นเองนั่นน้อยกวาดงวงกวาดนาหักติ้งไม้ตกไปหักเวียงจะมั่งอะไรบ้างพนันเลยแต่ว่าอีร้อยเลยเองง่ายอะไรจะไปทั้งแก่ใครก็ได้ไม่ใครห้ามเนี่ยแต่โยตัดวันนึงเดินไปสักไปถึงก็เห็นรังนกรังนกโยบนขอบไม้อยู่บนกิ่งไม้อย่างเงี้ยก็เห็นก็นัดแล้วว่าขอให้ได้หาเรื่องนั้นมาเราขอให้ได้หาเรื่องเพื่อนเลยก็ไปถึงก็เอาม่วงอะไรไปลากกิ่งไม้ลงมาก็รังนกกันพลัดพ่อนกกับแม่นกกันเอาวอนว่าพญาช้างโอ้ยอย่าทำเลยนั่นลูกเราโยนในรังนั้นอย่ารังแกเราเลยขอโตก็ไม่ช้างแต่ก็ไม่ฟังเอาง่วงไปชักกิ่งไม้ลงมาลูกกับพลัดลงมาเจอแหล่พลัดโดยลูกมันโดยหมดกัดนกก็เสียใจวิ่งจนว่าก็จ่าขอไปไหนก็นี่นะเนาะเขามีอำนาจวาสนาเขาเป็นสัตว์ง่ายขอไปไหนก็ไม่ฟังไม่ฟังก็ทำรังนกกันเร็วกันดูนไปเล่ากันรู้อีร้อยมีความสุขแล้วเนาะเราเกรงเพื่อนได้แน่คนเห็นมีอำนาจวาสนาเกรงเพื่อนได้นะแล้วว่าแต่คนเนาะสัตว์ก็ทะเลอีร้อยยูเราเลยโอ้ที่นั่นกันเดินไปก็ไปเห็นเอารังผึ้งไปเห็นเอารังผึ้งอู้นางหวานนั่นจ้ะโอ้รังผึ้งมันง่ายอย่างโอ้เราไม่ต้องกลัวเราง่ายกว่าผึ้งโอเคเราเป็นผู้หญิงง่ายก็เอาง่วงอ่ะไปกวาดรังผึ้งนั่นเลยไปกวาดรังผึ้งครับพอรังผึ้งพัดมันก็ผึ้งนะมันตัวเล็กจริงแต่มันมากดูมันพวกมากกันผึ้งที่ว่านั้นก็มันรวมกันก็เลยโอ้ยทีนั้นพอรวมกันข้าวกันต่อยเนี่ยต่อยเหล็กไม้เหล็กจึกข้าวติดช่างอะไรช่างนั้นพอมันยิงงวงอันนึงไงงวงมันง่ายแล้วแต่ว่านั่นเลยโทรไม่ได้เลยโอ้ยหนูกระจุกข้าวฟังเหล็กไม้ฟั ังเข้าตามั่งฟังเข้าตำใจตรงไม่เล็ดพึ่งมากอะเดี๋ยวเออตัวพึ่งมาเนาะกับฟังข้าช่างอันตาโมดก็ช่างอันตาโมดก็เดินสู้ซัดสู้เซไปนู่นเลยสู้ซัดสู้เซไปนั่นไม่เห็นอะไรซิ่งสู้ซัดสู้เซไปก็เม่นตัวเม่นนั่นเนาะมันยังหนามเลยมันเลยเม่นนะก็เม่นนะมันเลพฤติกรรมของช่างนะมันเลพฤติกรรมมานานขันเลมานานก็โอ้มันเห็นช่างมันดูนซ้ายทีขวาทีดูนไม่ต้องอะไรของตาบอดเลยก็มันก็สลักคนเลยสลักคนเลยมันนั่นแหละสลักใส่ช่างเลยจุดเก้านี่เลยตึงนี่นั่นก็สู้ไม่กล้าหายเลยโอ้ยเหม็นนะสลักคนใส่ช่างก็นิ่งอยู่ก็เดี๋ยววิ่งไปก็ป่าไม่เห็นก็ไปวางหลับถึงลงเหวจะเล่าเลยนะก็นิทานเรื่องนี้ชวนให้ว่าไปไหนถึงเราจะเป็นใหญ่เป็นโตก็เรายานนึกว่าเออเราจะรังแก่ใครก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเออมันเพื่อนเล็กอย่าเพื่อนทำไม่ได้แล้วไม่ได้เขานั่นทำไมได้พี่ทำไมพี่ทำอะไรไม่ได้ใครเราคิดตลอดเวลาว่าถึงเราจะยิ่งง่ายเป็นไหนก็เราอย่าไปรังแกคนเด็กเขาด้วยว่าเราจะเล่าเลยหาเรื่องกระจกพี่ป้า
0: ค่ะฟังจะเพลินจะฟังทัน
1: ดูเลยแบบล้างดูเลยรถเต็มรูปราเยอะมากเลยเห็นดูไม่ใช่เห็นดูคนแต่เขาเดินทางอ่ะเนี่ยขวบไปเดินทางกันจะเดินทางขวบไปจะเดินพาเลสแต่จะเดินขบวนก็จะเดินกองเตะมันเลยค่ะในทางกระจกฟังเพลงแต่ก็มังเพลงเนาะ
0: เมื่อสักครู่ฟังบางดารากับน้ำตกปลาจูค่ะวันนี้ตอนนี้ฟังเขื่อนท่าพระยาสายนะเมื่อสักครู่ฟังบางดารากับน้ำตกปลาจูจบไปแล้ว
1: ได้
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ได้
0: ค่ะ

0: ค่ะแม่เทียบคะพร้อมแล้วนะคะในช่วงท้ายของรายการอันนี้ค่ะ 11:50 นาทีกับรายการรักที่เหค่ะ
1: ค่ะกับแม่เทียบมันก็มีวันนี้เนาะแม่เทียบเตรียมมีไหมเตรียมข้อคิดกับแม่ว่าเป็นนี่ตึ๊ะพอเห็นเขาของดีมั่งนาราก็แม่ว่ามาเราก็เรื่องของดีมั่งนาราแล้วก็ข้อคิดที่ว่าเนาะวันนี้กับแม่เทียบก็ขออนุญาตขอนึงเดี๋ยวเราเตรียมตัวที่ไม่รู้เลยท่านฟังติดฟังโยไม่ไหวโยตรงไหนโยเตะเดินเยอะเลยเพราะว่าเขาเดินค่อยๆเด้อเขาเดินตีนึงตีเลยเนาะแต่ว่าก็ตอนนี้จามุโตหน่าเดินขอนึงของการเที่ยวเนาะเราต้องประหยัดคำว่าประหยัดก็คือระมัดระวังเพราะว่าหนึ่งเวลาที่เรามาเนี่ยเนาะคนนึงถ้าเราพาเด็กหรือพาลูกมาด้วยให้เขียนชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อลูกแล้วก็บ้านเลขที่อยู่ตรงไหนเพราะว่าแต่เพื่อนวันหลุดให้กันแล้วแบบหากันไม่พบคนมากกันเนี่ยเนาะหนึ่งให้เขียนชื่อเขียนเป็นหนังสือเอาไว้ในใส่ไว้ในกระเป๋าเด็กก็เนาะใส่ไว้ในนะฮะกระเป๋าเด็กใส่ไว้ในกระเป๋านั้นงานใส่กระดาษไม่ใช่ว่าใส่กระดาษแค่นึงใส่ลงในกระเป๋าได้งานใช่แล้วเอาเข็มกลัดรู้จักเข็มกลัดนี่เข็มสั้นปลายนั่นเองกลัดเอาไว้กับเสื้อนั่นไม่นั่นเด็กนั่นบางทีล่วงไปล่วงมาเด็กเวียงกระยากระดาษนั่นเนื้ออ่ะก็เราใช่แล้วก็เราเอาเข็มกลัดเข็มสั้นปลายนะกลัดเอาไว้ใช่ไว้เชื่อใครรู้อ่ะลูกใครยกขึ้นไหนบ้านยกขึ้นไหนเบอร์ไอ้นั่นไอ้ไหนยิ่งเดี๋ยวนี้ติดต่อง่ายก็คือเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของพ่อก็ได้ของแม่ก็ได้ใส่เอาไว้เกิดว่าเด็กเราหลุดหายหนึ่งเลยเห็นกระบวนเด็กเขาเดินลุกชอบใจเดินตามกระบวนไปหายฉันเราเลยลูกเราเราต้องฉลาดเนี่ยฉลาดใจนะข้อหนึ่งข้อสองถ้าเป็นไปได้น้ำเราเนี่ยลืมโรแล้วว่ามาในเมืองลำคนเรื่องไหนเตียบมันคิดจะให้เอาน้ำเยอะเลยลูกเอ้ยน้ำเล็กๆกันไม่เด็กกันขวดเล็กๆกันเราหาเล่นไม่รู้เลยใช้อะไรได้ทำไปไหนใช้เด็กชักพายก็ได้ก็เลยกล้วยกับหูกางกีว่าไปเลยนะเพราะไม่ใช้เด็กถือไม่เด็กพาน้ำเราพาน้ำให้เด็กถึงแล้วพ่อแม่ก็ควรที่พาน้ำก็ควรเล็กๆยังไม่ใช่ว่าหนักแรงทีเราพาน้ำน้ำแล้วถ้าดิ่งเรามีขนมหรือว่าอาหารไม่ต้องมากนี่ให้เป็นว่าขนมเค้กก็นี่มันหวานนะมันให้พลังงานเด็กเราหมดเรี่ยวหมดแรงเดินเดินไปเรื่อยๆได้เคี้ยวขนมเล่นๆเนี่ยเอาขนมช่องตลาดค่ะขนมช่องผงชูรสจังเพยเป็นอันตรายกับโลกเรายาเราซื้อขนมเค้กก็ได้โดนัทก็ได้เพราะแต่ว่าใช้ไว้เด็กมั่งลูกหรือสองลูกเล็กๆใช้ไว้ในถุงเพื่อให้เด็กสบายก็ได้ฝากให้ดีให้เด็กพายได้วางเล่นที่แม่เจ็บชอบยะเขาเรียกอะไรเป้นะให้เด็กใช้ล่างเอาไว้เดินไปยากขึ้นไปหรือก็กรอบลงกันหนังกินจะเลยขมีนั่นรู้แล้วว่าเด็กกินข้าวแล้วคนบอกลูกฉันกินข้าวแล้วมันไม่เหนื่อยไม่นอนเดี๋ยวเด็กกระด้วนเด็กเชี่ยวเด็กยักษ์ที่มาเลนอิ่มแล้วถ่ายแล้วแม่เอ้ยถ่ายเลยคนนั้นให้เราใช้เอาไว้เป็นใส่เป้ให้เด็กก็ได้เล็กๆเอกระเป๋าที่ไปโรงเรียนนั่นจะเอาเครื่องออกใช่แต่เราใช้ให้เด็กนั่นคือสิ่งที่เราเตรียมตัวสามเล่าตีดีกี่มาเวลาตีกระซานเวลาที่เรามาเนี่ยเราเล่นกับลูกเราเพราะว่าลูกนี่เวลาที่เดินนี่นะเราเดินก็นู่นนี่ไปเลี้ยวตรงนั้นบอกเด็กบอกให้ลูกรู้ด้วยรู้แล้วว่าเราถือมือโยกไปลังกีเหมือนที่ว่าเลยในที่แม่มันจะตายลูกเลยในที่ขอนาเดินดูลูกมึงพอเห็นเราพ่อวิ่งตามคึบคึบคึบคึบคึบแม่นี่เอาไม่ทันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเนี่ยเราต้องบอกเด็กว่ามันกระนุนนั่นนะตรงตรงตรงตรงไปถ้าลูกเห็นหันมาแล้วไม่รู้แม่กับพ่อติดพามาเนี่ยเยอะตรงไหนจะแล้วให้ลูกหยุดจุดนั่นบอกเรานัดแม่กับเด็กกับลูกของเราแล้วก็เวลาเดือดเลอะรถมั่งคอส

0: ก็รถนั่นก็ตึงมากมากเขาปิดกันแน่นไม่แน่แม่ไม่แน่ใจนี่ว่าตักกันโน่นะตักกันนี่แต่เขาปิดนั่นกึดนนนั่นแหละตักกันนาบ้านแม่นี่แล้วว่าตักกันนาโกโซเน่าค่ะก็เราต้องนัดแม่กันกับคนที่มาด้วยกันนั่นว่าเออกับชู้หน้าเราไปพบชู้ไปยืนตรงนั้นนะหน้าตรงนั้นนะหรือว่าจีชาวเว้ยกว่านั่นน่าจะให้นัดแม่กันให้ดีก่อนในการเดินในการมาชมมาเลยนี่อรุณหนุ่มคนคนไหนที่คนมาเดินเลยไหนที่คนมาเลยเลยไหนที่เจ้าหน้าที่เลยแม่ที่เลิศได้โดยไรประวัติใหญ่นะมาระวัติใหญ่ภาษาที่เฮนะไม่ใช่เอาไว้ขึ้นต้นไม้ไว้นั่นนั่นก็ใหญ่นะคือความเคยชินเด็กโนนะโยนจะเดินเดินพาเดินไม่ได้นี่แหละเด็กไปเด็กมาหลงมือเด็กมาเจอน่ะว่ากันไปต้องไปยัดมาแล้วคุณหมักมาแล้วก็ต้องเลยด้วยไอ้ไอ้ที่เดินเดินไปแน่งแน่งไปถึงก็คอห้าหรือคอแปดก็ไม่รู้เดินไปถึงเห็นกล้องหรือว่าเห็นกระเป๋าบางทีอย่างยิ่งใหญ่กระเป๋าเสื้อผ้านี่เฮ้มาตกตั้งไว้สำคัญชาวเวทว่าเดี๋ยวไปดิเราต้องเลเราต้องสกิดคือว่าเรายับร้อยว่าธุระไม่ใช่เนาะเราเลก่อนบอกว่าคุณมากมากคุณหมอวัวกันเขาดิเราไม่รู้ลังทีกับกล้องหนุนกล้องลังว่าไปเลยกระเป๋าเก้าเก้าเลยมาตกตั้งไว้ต้องเลให้ดีสิเลไม่ใช่เลไม่ได้บีมังที่ว่าเลยบีมังที่ว่านะเนาะกักกักกักนี่เป็นจริงได้ไหมเดียฟาดเลยเนาะจะมาเต้นตรงนี้กันวิวว่าวิวว่าพี่พี่ป้าพี่ป้าพี่สนิทป้ายังมีเด็กอีกป้ามั่งแต่เขาจะเดินพาเล่ตาเดียวนี
1: ่นี่เรื่องของขยะค่ะแม่ขา
0: อ้าวแต่แล้วแม่ลืมแม่ลืมจ้าจ้ะ
1: ค่ะ
0: จ้าพี่สนิทป้าป้าเรื่องสิ่งนี้เพราะว่าเวลานั้นจะคนเด็กเขาคายข้อมันมันดีใจแล้วมาเดี๋ยวดีใจเด็กเขาคายข้อแต่ว่าเราได้กินนั่นเลยเก็บเราเอาถุงพลาสติกมั่งถุงก็แก๊สนะถุงพลาสติกกันพาเขาด้วยเราพาถุงพลาสติกเขาด้วยแล้วก็แปลว่าเรากินเล็กกันเราใส่ในถุงพลาสติกเขาจุกก็จะใส่ไว้ในเป้ใส่ไว้ในอะไรก็ว่าไปเลยกินง่ายเละแต่อันดับหนึ่งจ่าพุทธเวียงจริงจริงเวียง แม่จำได้ไหมนะตอนนั้นที่เราเดินเดินที่เดินกันกันจะยืนก็ในทางเต็มนั่นแหละก็ยืนก็ตึงก็ว่าเกิดกระบวนก็เกิดกิจเด็ดเพราะว่าก็ทุกคนเลือกแถวก่อนเข้าข้างคิดคิดทางคิดซ้ายคิดขวาว่ากันได้เนาะเพราะว่าขยายปุ๊บโลกจ่าพุทธถามกันหน่อยแม่จำติดตาย้อนเลยจนถึงบางแล่นี่พอลูกแหลงเลยได้จ้ะเด็กข่าวพ่อหมดต่างจนนุ่นเด็กจุ่มปัดติดมังกระดาข่าวแป้งจ้ะอ่ะก็ขอบคุณมากลูกที่ว่าช่วยช่วยไว้นั่นความจำขึ้นมาเพราะว่าเราจริงจริงจริงเราก็เวียงจริงจริงด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของขึ้นหน้าเนาะเราไม่ใช่ได้เลยเรานั่นพูดถึงว่ากับผู้จะลืมแล้วเลยช่วยเก็บรักษาชายเอาถุงก๊อบเก็บนั่นมาแล้วแต่เราก็ชายต้องในถุงก๊อบเก็บเขาจุกเดินเพิ่มต้องไม่ด้วยคนแต่เขาดูแลเราพอในแถวกระม้วนนั่นไม่ใช่เราเดินที่ชวนที่นั่นยังคนเดินกับเราด้วยคนเด็กพาเรามากดตัวมาแต่เราก็พอเห็นเดินเดินไปก็เราไปเห็นไม่ได้เราไปเห็นทำง่ายๆก็บอกคือคุมมันคือคุมเดี๋ยวเราเลยอ่ะหรืออาจารย์หรือว่าหัวหน้าหรือว่าลูกน้องหรือว่าอะไรเอาใส่จังขยะให้หน่อยค่ะยาวเวียงลงในทานค่ะค่ะขอบคุณมากมากยังเหล่านี้จะเจอไม่เจอไม่เจอแบบนี้
1: จะมีทรัพย์สินเงินทองแหวนเพชรสร้อยคอทองคำอันนี้เนี่ย
0: ทรัพย์สินเงินทองโอ้โหพี่แม่ดีมากเลยพอเราว่างแน่นี่สร้อยคอทรัพย์สินเงินทองอ่ะทองมันแพงพี่น้องเอ้ยเหล็กจะไม่แม่เทียบหนูบาทนึงมันเซร้อยอย่าแต่นั่นแต่ทองนั่นเขาว่างแน่นี่กูตังกูตังกูตังเกิดกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าประหยัดประหวัดคนดิคนดิคิดดีก็เขาดีแล้วแต่ว่ากับคนดิไม่ดีก็มิจฉาชีพก็มาพอเขามาเขาเลยก้าวเข้าก้าวเขาเอาได้เขาเอาได้เพราะนั้นเราต้องพยายามเนาะเราต้องพยายามเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนี่แหละความเป็นห่วงของพี่ป้าของกับป้าเราก็เป็นห่วงก็คือจำใจเล่นเลยวางไว้ยี่สิบบาทเราจะเปิดแล้วก็เปลี่ยนมาขีบเอาใช่เราก็ติดใจเนาะ

0: องดูแลกันให้ดีรักษากันให้ดีกระเป๋านั่นอย่าใช้ข้างหลังถ้าเป็นกระเป๋าเบี้ยนั่นเพราะว่าเพื่อนกรีดเอาซะยาเราต้องเอามาไว้ข้างหน้านี่แต่อยู่ตรงพุงเรานี่ค่ะจับกันเลยกันเลยนะจ๊ะหมดเวลาแล้วเลยเนาะจับมาเก็บมามาเก็บลำลาคนจ้าท่านผู้ฟังจะดูว่าว่าวันนี้จะทักที่ว่าได้ไม่เต็มที่แต่ว่าเต็มที่และในเรื่องของของดีเมืองนาราค่ะขอให้ทุกท่านนั้นเสี่ยวยังมีความสุขสุดท้ายนี่ก็ขอให้พ่อให้ทุกท่านถึงประสบความสุขความเจริญผิดจริงใดที่ต้องติดกวนให้ได้ถึงน้ำความปรารถนาแม่เสียผิดแม่เสียพลาดตรงไหนแรงมากกับผิดมากผิดนิดนึงผิดนิดนึงตรงไหนที่ผิดพลาดกับต้องขออภัยวันเสาร์หน้าพบกันเล่าวันนี้ลำลากันไปก่อนนะลูกป้านะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:03 น.ค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการปัจจุไข่ข่าวค่ะ

ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:31 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ค่ะ

0: กรรม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือนักรบสีน้ำเงินนะคะซึ่งเจอกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะในช่วงเวลา 12:30 นโดยประมาณจนถึง 13:00 นนะคะกับวันนี้กับวันเสาร์ที่12กันยายนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสุปรียาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะเราจะนำในเรื่องราวข่าวสารกับการรายงานสภาพอากาศรวมไปถึงในส่วนของข่าวภารกิจของทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับฟังในเรื่องของการรายงานภารกิจของทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือนักรบสีน้ำเงินค่ะเราหยิบเรื่องของสภาพอากาศนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ติดตามรับฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับการรายงานสภาพอากาศนะคะวันนี้กับวันเสาร์ที่12กันยายนนะคะก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศที่เราต้องหยิบมาประชาสัมพันธ์กันช่วงนี้เราก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในส่วนของพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะเกิดน้ำท่วมขังกันบ่อยๆพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงต่อดินโคลนถล่มนะคะก็เฝ้าระมัดระวังติดตามในเรื่องของการรายงานสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะกับช่วงเวลาของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงของรายการในตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้องหวังจะได้นำในเรื่องของสภาพอากาศเมื่อสักครู่นี้ก็ฝากแจ้งเตือนกันไปแล้วนะคะกับช่วงเวลาของรายการเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามรับฟังเรื่องของภารกิจของทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันบ้างนะคะอีกสักครู่หนึ่งหยิบบทเพลงเพราะๆจากทางรายการมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันก่อนกับหนึ่งบทเพลงนี้ค่ะ

0: คะกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการที่เราหยิบมาฝากกับคุณฟังกันนะคะรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วมาติดตามรับฟังเรื่องของภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือนักรบสีน้ำเงินกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันด้วยสำหรับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมให้บริการผสมเทียมโคนะคะโดยให้น้ำเชื้อจากนทพให้กับโคของราษฎรในพื้นที่ซึ่งมีจำนวนยอดโค5ตัวนะคะพร้อมให้คำแนะนำน้ำเชื้อสายพันธุ์โคของนทพการรักษาโคในขั้นต้นการให้ความรู้ในการป้องกันโรคลำปีสกินโรคปากเท้าเปื่อยและก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสตร์พระราชาในด้านเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน5รายที่บริเวณสถานีผสมเทียมชุมชนบ้านไร่ถนนวัดกุฏิตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนะคะนี่คือในส่วนของภารกิจของทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43นะคะต่อจากนั้นค่ะในเรื่องราวของภารกิจของหน่วยอื่นๆกันต่อนะคะมาต่อกันที่สำหรับทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45กันบ้างซึ่งรับผิดชอบอยู่ในพื้นที่ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะคะทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45ค่ะได้มีการตรวจความพร้อมสำหรับชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยนะคะพร้อมยุทโธปกรณ์และก็ฝึกซ้อมการช่วยเหลือการขนย้ายผู้ประสบภัยทางเรือเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะความชำนาญเน้นย้ำให้กับกำลังพลนะคะมีความพร้อมในทุกด้านที่จะสามารถเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบและก็พื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยนะคะที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะคะอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นภารกิจหลักๆนะคะของเราในทางของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเกี่ยวกับการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะต่อกันด้วยสำหรับหน่วยต่อไปนะคะของทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าของชุดปฏิบัติงานช่างชุดช่างพัฒนานะคะในงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมนะคะในงานปรับปรุงทางลูกรังผิวทางจราจรนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนกองกำลังในพื้นที่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการตรวจสภาพผิวจราจรในส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จนะคะแล้วก็จะมีการก่อสร้างกำแพงปากท่อระบายน้ำนะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานของกองการงานช่างนะคะของทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่แล้วก็เกิดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยและกำลังของพี่น้องประชาชนนะคะที่กองร้อยทหารพรานที่4713บ้านปะแตหมู่ที่6ตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลานั่นเองนะคะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของทางหน่วยอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอันเดี๋ยวเราค่อยนำมาหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันต่อเดี๋ยวพักฟังบทเพลงเพราะๆสักหนึ่งบทเพลงที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันกับบทเพลงนี
1: ้สาบานว่าจะรักทีคนเดียวตลอดไปหากคิดคำสาบานค่อยฝ่าดินลงโถ

การที่จะเคลื่อนขบวนเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะใช้เส้นทางถนนสุริยประดิษฐ์ในช่วงวันนี้นะคะวันนี้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยล่ะนะตอนนี้เลยงดใช้เส้นทางดังกล่าวหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าริ้วขบวนของเราจากทั้ง13อำเภอเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสแล้วก็อย่าลืมนะคะมาชมมาเป็นกำลังใจให้กับริ้วขบวนจากทั้ง13อำเภอกันได้นะคะวันนี้ค่ะนะคะจุดเริ่มต้นจุดสตาร์จะอยู่ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะอ่ะ3นาทีสุดท้ายเราทิ้งท้ายกันด้วยกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันละกันนะคะกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการก้าวไปกับนทพ.ได้ใหม่ในทุกๆวัน 12:30 น.จนถึง 13:00 น.โดยประมาณวันนี้เราลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสอดส่องชาวบ้านค่ะ

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

0: อดเป็นหมอหรือเปล่า
1: เป็นอสมค่ะ
0: ก็ไม่ตรวจไง
1: ค่ะใจเย็นๆนะคะ
2: ใจเย็นๆก่อนครับ
0: อะไร
2: น้ำให้ฉันกินแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน
0: กินเว้ย

0: 2สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: การพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา14:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดีเกฮูลูค่ะ

Anak masuk ketika la cewek nak rasa tak berani.

0: Aduh, apa warung nyanyi selaku. Aduh, gampang kena tulung gitu, oke, waiken. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kita, jadi, wak dulu ke, wak dulu. Ah, kita wak dulu. Ah, wak, tadi yang nak kacak bano lah. Ini kita, ada jepu, atau tak jepu dah, pakai wak lah, bangung lah. Andi awe, apakah dek dak awe tinggi dah. Warna awung hak nak puyu dah. Orang palu ke mana, pastu yang nyanyi panas suara sedak. Tuwe jangau. Bini kita cok.
1: Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kau kau kun tan Watanatham Jangwat Patani sudah rap jeun. คณะดิเกฮูลูมาแสดงในค่ำคืนนี้ทั้งสองทีมอยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วและก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อยู่รอบๆ บริเวณงานทั้งนอกหรือว่าทั้งในนะครับอันนี้ท่านกันลากูอย่าไปตามโม่ได้ลากูน่าอยู่ลงรอแค่ได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: การพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทางคลื่นปัดค่ะ AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยนะคะรับหน้าที่อยู่ตรงนี้อยู่กับพี่แหววอยู่กับคุณฟังกับช่วงเวลาของรายการ16นาฬิกาเศษๆจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณวันนี้เราเจอกันในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นะจ๊ะบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นบทเพลงของศิลปินน้องๆฟิตนะคะน้องฟิตซึ่งอยู่ในส่งของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นคนนราธิวาสด้วยและก็ไปสร้างชื่อเสียงสำหรับในส่งของผลงานเพลงก็อย่าลืมไปอุดหนุนน้องฟิตกันด้วยนะบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่แค่อยากให้เธอรู้นะคะที่ฉันชอบบทเพลงนี้ก็สามารถหาเปิดได้นะใน YouTube ก็ดีหรือว่าในส่วนของการอุดหนุนติดตามสำหรับน้องฟิตของเรานะจ๊ะ16นาฬิกากับอีก10นาทีคุณผู้ฟังค่ะกับช่วงเวลาของรายการตรงนี้อ่ะวันนี้บอกเลยว่าสำหรับในส่วนของงานของดีเมืองนราธิวาสเราเริ่มวันนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานะจ๊ะอย่าลืมไปเที่ยวงานของดีกันนะคะ 12-21 กันยายนจะมีทั้งหมด5กองงานด้วยกันนะจ๊ะตอนนี้กำลังในส่งของริ้วขบวนนะคะของแต่ละอำเภอทั้ง13อำเภอไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยหมดกันทุกขบวนกันหรือยังเนื่องจากว่าปีนี้เราเริ่มไวกันนะคะเริ่มริ้วขบวนตั้งแต่เวลาช่วงของบ่ายโมงเป็นต้นไปเนาะยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆอำเภอนะคะในส่วนของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานของดีเมืองนราประจำปี2569และก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีของจังหวัดนราธิวาสกันด้วยนะจ๊ะ

ับบทเพลงพร้อมๆ2บทเพลงที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะมอบเป็นพิเศษไปให้กับแฟนๆรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์กันด้วยนะ16นาฬิกากับอีก18นาทีวันนี้วันหยุดนะคะวันหยุดทั้งทีฟังเพลงกันเยอะๆนิดนึงนะเหมือนสโลแกนที่พี่บ่าวบอกไว้ว่าเมื่อไหร่ที่พี่บ่าวมาจะรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ไม่ได้ขี้เกียจนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ขี้เกียจที่แบบจะไม่มีเรื่องราวมาฝากแต่ก็อยากมีมาฝากนั่นแหละแต่อยากจะให้ฟังบทเพลงกันเยอะๆไงส่วนถ้าเกิดว่าเปิดบทเพลงแล้วยังไม่ถูกใจแล้วก็ขอมาเพิ่มเติมได้นะคะกับสายหลังไมค์เนาะ0735452ยินดีต้อนรับสำหรับทุกๆสายนะจ๊ะกับช่วงเวลาของรายการของเรานะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งอัลบั้มที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะจ๊ะเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ฟังกันอยู่สักครู่หนึ่งกันเลยกันนะคะหนึ่งบทเพลงนี้ที่หยิบมาฝากกันมอบไปให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะจ๊ะ

าแล้วค่ะกับบทเพลงพร้อมๆต่อเนื่องกันไปบอกแล้วเห็นไหมว่าได้ฟังงานเพลงแบบจุๆกันไปเลยนะคะบทเพลงที่จบกันไปเมื่อสักครู่นี้เสียงร้องของสาวปรางทิพย์นะคะบทเพลงที่มีชื่อว่าขนึงนิดนะคะใครที่ชอบบทเพลงนี้ก็ฝากมอบให้ด้วยกันแล้วกันนะ16นาฬิกากับอี31นาทีนะคะคุณผู้ฟังมาที่เรื่องราวดีๆที่พี่แววเตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวใครที่ชอบทานข้าวผัดยกมือขึ้นหน่อยถึงจะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าฟังกันสักนิดนึงตอนนี้เนี่ยกรมการแพทย์เขาได้มีการเตือนสำหรับโรคข้าวผัดอันตรายกว่าที่คิดนะคะเวฟซ้ำก็เอาไม่อยู่อันนี้มันจะเป็นยังไงเรามาฟังกันดูกันละกันค่ะสำหรับใครที่ชอบกินข้าวค้างต้องระวังนะคะโดยกรมการแพทย์ออกโรงเตือนประชาชนเกี่ยวกับโรคข้าวผัดนะคะซึ่งเป็นภาวะอาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็จะพบในอาหารประเภทแป้งนะคะที่ถูกวางทิ้งไว้นอกตู้เย็นนานจนเกินไปโดยในส่วนของทางนายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะท่านได้มีการระบุเชื้อชนิดนี้นะคะว่าสามารถปนเปื้อนในอาหารในรูปของสปอร์เมื่อรับประทานเข้าไปในปริมาณมากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนโดยทั่วไปเนี่ยอาการมันก็จะดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันนะคะแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงอย่างเด็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวมันอาจจะเกิดโรคของภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้นะคะที่น่ากังวลก็คือเชื้อนี้เนี่ยมันสามารถสร้างสารพิษที่ทนความร้อนซึ่งการทำให้การนำอาหารกลับมาอุ่นด้วยไมโครเวฟไม่ได้หมายความว่าจะกำจัดสารพิษได้ทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยอาหารที่ถูกทิ้งไว้ผิดวิธีต่อให้เอากลับมาเวฟร้อนๆก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีค่ะส่วนอาหารที่มักเกี่ยวข้องไม่ได้มีแค่ข้าวนะคะมันรวมไปถึงพาสต้าเส้นก๋วยเตี๋ยวมันบดอาหารประเภทแป้งอื่นๆโดยเฉพาะอาหารปรุงสุกที่ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบคทีเรียเนี่ยสามารถเพิ่มจำนวนแล้วก็สร้างสารพิษได้โดยในส่วนของอาการจากเชื้อแบคทีเรียมันจะแบ่งออกเป็นแบบ2แบบนะคะก็คือแบบท้องร่วงก็คือจะมีอาการปวดท้องถ่ายเป็นน้ำภายในถึง 8-16 ชั่วโมงแล้วก็จะมีแบบอาเจียนนะคะซึ่งมักจะเกิดจากการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรวดเร็วภายใน 1-6 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนค่ะสำหรับวิธีป้องกันนะคะกรมการแพทย์เขาแนะนำให้ยึดหลัก2ชั่วโมงต่อ4ชั่วโมงนั่นหมายถึงว่าหากอาหารวางอยู่นอกตู้เย็นไม่นานก็ควรรีบนำเข้าตู้เย็นแล้วก็เก็บอย่างเหมาะสมส่วนอาหารที่ถูกทิ้งไว้เกิน4ชั่วโมงนะคะไม่ควรนำกลับมาเก็บหรือรับประทานอีกเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดก็คือไม่จำเป็นต้องรอให้อาหารเย็นสนิทก่อนนำเข้าตู้เย็นนะคะหากว่ามีอาหารเหลือก็ควรแบ่งใส่ภาชนะเป็นส่วนเล็กๆแล้วแช่เย็นเพื่อให้ความเย็นเนี่ยเข้าถึงอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสรุปง่ายๆก็คืออาหารปรุงสุกกินใหม่ดีที่สุดนะคะถ้ากินไม่หมดก็รีบเก็บเข้าตู้เย็นอย่าปล่อยทิ้งไว้บนโต๊ะนานๆเพราะว่าบางครั้งเวฟร้อนก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสารพิษที่เกิดขึ้นนะจ๊ะฝากกันด้วยกับในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะคะที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันตรงนี้ค่ะกับช่วงเวลาของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะจ๊ะฟังเรื่องราวดีๆกันไปทีนี้เราก็มาต่อกันที่สำหรับบทเพลงเพราะๆของเรากันต่อดีกว่าหยิบบทเพลงจากทางรายการมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะ

าล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะกับช่วงเวลาของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะเหลืออยู่อีกประมาณ6นาทีสุดท้าย6นาทีสุดท้ายนะทิ้งท้ายกันด้วยกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันละกันนะคะกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ได้ใหม่ซึ่งจะเจอกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำในทุกๆวันค่ะ16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณลากันด้วยกับบทเพลงนี้กันละกันนะคะวันนี้พี่บอกลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: การพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา16นาฬิกาขอภัยค่ะเวลา 17 นาฬิกาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนเราค่ะ

าสาวนิ่มบูฟังค่ะตอนรับข่าวสู่รายการพบกันอย่างนี้แต่เดินเราหนูกับพี่ยามค่ำๆปี่ยามนี่แหละค่ะตีห้าจนถึงตีหกพบกัน FM 99.1 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนโมบายคุณบูฟังพบกันวันนี้นะกับวันเสาร์นะวันเสาร์ที่12 กันยายน 2569คุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าปียามค่ำนี่อันนั้นในวันนี้เมืองนี่คึกคักคุณผู้ฟังเฮ้ยนะพระวายไรตั้งแต่เช้าแล้วนะแต่ละอำเภอเขาก็เรียกเดี๋ยวมากันนะที่จีตังขบวนแห่กับงานของดีเมืองนรานะกับริ้วขบวนแห่ถังบก13 อำเภอ 17ริ้วขบวนนะปีนี้เรียกว่าพร้อมตั้งแต่เช้างานนั้นกับช่วงคลอยกับใดงานพิธีเปิดโดยท่านผู้ว่านะแล้วกันจากนั้นกันเออเดินกันไปนู่นแหละไปถึงส่วนโรห่าคุณผู้หวังโอ้คุกคักจ้าพุทโธโอ้ยพี่น้องฟังกันนนนี่เดี๋ยววันแรกกันห้ามไม่เทศยินดีได้ยืนห้าโดยจ้าพุทโธจ้าพุทธังเลยแล้วนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เคยว่ากันเนาะสำหรับเรื่องราวข่าวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันทีแรกคุณผู้ฟังช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามากันแรงกันค่ะ

เกินเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นแล้วคุณบูฟังเนาะว่าในส่วนของงานของดีเมืองนาราววันนี้นั่นการเป็นวันแรกและ12ถึง21กันยายนการเป็นงานประเพณีที่สืบสานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญเนาะกะเหรี่ยงคนบนแท้ทางบกวันนี้นั้นภายใต้แนวคิดว่า111ปีนราธิวาสบวงราชแท้สองเทิดพระเกียรติเกริกก้องน้อมคาระวาลัยอันนั้นยัง17ริ้วขบวน13อำเภอทางประเภทสวยงามกระสังสรรค์คุณผู้ฟังเนาะเรียกว่าอู้งามจริงๆแต่อำเภอนี่นะคงดีคงดินคงดังนี่มากันเพียบนะรวมไปถึงในส่วนของกองงานลงกองนี่26หน่วยงาน5ศูนย์ด้วยกันนะรวมถึงการประกวดผลผลิตทางการเกษตรงานศิลปอาชีพกับงานกระจูนนี่6กิจกรรมด้วยกันนะว่าเป็นส่วนของการทำนะการผลิตการประกวดการแข่งขันเทศบาลศิลปาชีพรวมถึงโอท็อปต่างๆนะแล้วการในส่วนของกองงานประชันเสียงนกเขาชวา16 17กันยายนนะปีนี้ว่ายังนกถึง 1,500 กว่านกรุ่นนั้นเนาะแล้วการกองงานแข่งขันเรือกอและเรือกองกันเรือคอจัสดี17ถึง20กันยายนเทพพราเฉลิมพระเกียรติศิริราชสมบัติครบรอบ50ปีคุณผู้ฟังเคลื่อนพญาสายนู่นเลยเนาะการวันที่20เป็นวันชิงกันยังในส่วนของเรือบุพชาติแล้วการทีมเรือเทจิงในวันนั้นนะ3ประเภทเรือคือเรือกอและเรือกองเรือคอจัสดีซึ่งปีนี้3ประเภทเรือนั้นกว่า60ทีมแล้วกันยังทีมจ้างมาเลเซียมาร่วมด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของกิจกรรมภาคกลางคืนคุณผู้ฟังเนาะก็ยังการแกงงานการแสดงโนราอันนั้นดีเกฮูลูประกวดบาสลบอันนั้นชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมไปถึงดารานักร้องเทต้องบอกเลยค่ะทุกๆคำคืนนะว่าจะในส่วนของวงกลมอันนั้นคือนี่นี่วงกลมเลยนะนั่นแหละครับพอพลุกเช้านั้นทีเดย์ตูนธนาชัยออฟด็อกฟ้าอานัทวงแบร์บอบเบิ้ล300วงแทมมารีนเตยวีรายาวกันวงพัทลุงนะก็จะวันนี้ซึ่งงานของที่เมืองนาราทุกๆคำคืนกันสนุกสนานกันแน่นอนเนาะกลับไปกันได้คุณผู้ฟังเชิญชวนกันด้วยสำหรับเรื่องราวอื่นๆว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

ามในส่วนของเรื่องราวของการรับสมัครพลทหารอาซาประจำปี2570คุณผู้ฟังนะซึ่งถูกเล่าทับนะเขาก็เปิดรับสมัครคุณผู้ฟังว่าจะเป็นในส่วนของกองทัพบกหันันกองทัพบกนี่ 18,784 นายนะกองทัพอากาศ 2,174 นายกองทัพเรือ 3,496 นายแล้วกันกองบัญชาการกองทัพไทยเนาะ300นายคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของคุณสมบัตินะคุณสมบัติในข้อยังสองอย่างก็คือถ้าใครที่เป็นทหารกองเกินทางกองเกินอายุ18-20ปีหรือว่าอายุ22-26ปี18-20นั่นนะยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารแต่ว่าถ้า22-26นั้นผ่านการเลือกทหารแล้วต้องกับไม่ต้องนั่นนะว่าจะหยิบก็ไม่ต้องนั่นแล้วก็ถ้าเป็นในช่องทหารกองนุ่นก็คืออาหารประจำการเทสมัครรับราชการต่อหรือว่าปลดแล้วนะจากการเป็นทหารเกณฑ์นั่นแหละนะซึ่งสิทธิที่จะได้รับคุณบูฟังนะเงินเดือนกับ12,900แล้วก็ขาดตอบแทนพิเศษอีก 2,880 นะสามารถจะกินเลือกบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยหรือว่าในส่วนของเราอื่นๆได้นะโควต้าพิเศษในการเพิ่มการสอบบรรจุข้าราชการในสังกัดของกองทัพไทยโควต้าคะแนนพิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกเขาเป็นโรงเรียนนายสิบแผ่นเทพหรือว่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารต่างๆนะคะแนนพิเศษในการสอบบรรจุข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมโควต้าพิเศษนะน้องนักเรียนนายสิบทหารบกทหารเรือทหารจ้าอากาศนั่นแล้วกันโควต้าพิเศษสำหรับข้าราชการสังกัดกรุงเทพแล้วกันตำรวจนักเรียนนายสิบตำรวจตะเวนชายแดนนะก็ได้รับการพัฒนานะให้เรียนจนจบชั้นม.6ก็จะยังทักษะเรื่องของวิชาชีพนะด้านอาชีพหลังจากปลดประจำการไปแล้วค่ะสามารถทำสัญญาการปฏิบัติงานนะระยะเวลา10ปีแต่ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อยไม่เกินไม่น้อยกว่า2ปีขณะเขาเปิดรับสมัครแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาแล้วเนาะจนถึง24มกราคม70นี่สมัครที่ไหนนั่นนะบอกเรืออากาศนะเข้าไปทางเว็บไซต์นี่เลยค่ะ www.rcm.rta.mi.th นะหรือว่าสมัครด้วยตัวเองเทนวยสัสดีแค่เรียนก็ได้ถ้าเป็นในส่วนของกองทัพไทยนะก็เข้าไปเท www.rtaf.mi.th ค่ะกดสมัครกันได้เลยเนาะนี่ส่วนเรื่องราวของข่าวเทพฟ้าคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

ค่ะผู้ฟังเนาะสำหรับในส่วนของเดือน10ฮะนั่นนะเคค่ะแล้วเคแล้วแล้วสำหรับบ้านเรานะภาคใต้บ้านเราประเพณีศาสตร์เดือน10ว่าเราเรียกกันจนชินปากว่าทรายเปรตฮะนั่นนะหรือว่ารับตายายก็ว่ากันไปแล้วซึ่งสำหรับรับตายายฮะนั้นเรียกว่าอะไรคุณเรียกว่าบุญแรกก็คือแรมคำหนึ่งเดือน10ก็คือวันที่27กันยายนนี่ฮะนั้นนะพ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้านี่ช่วงนี้นี่กระไรคือหมู่ฟังกระ5พร้าวกระ5คือเหนียว5ทั่วมั่งวันเอาไว้ทำทรายคือนุ่มนู่นนี่นั่นก็โจให้มาเลยนะสำหรับบุญยายว่าวันทรงตายายก็คือแรม15ค่ำเดือน10กันปีนี้กันวันที่11ตุลาคม2569ว่านี่ก็จะเรียกว่าเป็นงานย้ายของพื้นเทภาคใต้ก็ถ้าย้ายที่สุดในภาคใต้คือเทนครคุณผู้ฟังนะนครศรีธรรมราชนะกันก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญเทฟ้าคุณผู้ฟังกันเนาะในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

ค่ะผู้ฟังเนาะก็เล่นกันไปฟังเพลงกันไปเวลากันมาถึงช่วงสุดท้ายจะแล้วแหละเนาะก็ต้องลากันไปก่อนขอบคุณสกันนิตามรับฟังขอบคุณยังเป็นเพื่อนกันทุกเช้าพบกันอื่นวันนี้ไปแล้วนะโชคดีมีความสุขกันทั้งเพคนอ้อบ้านเราฝนตกเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: งชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 18:35 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการใจถึงใจครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะวันนี้นำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้คัดสรรเอามาแต่เรื่องของสุขภาพนะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพวกเราทุกๆคนนะคะแต่เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพอนามัยของเราทาง WHO นะคะรับรองความสำเร็จของประเทศไทยในการกำจัดโรคหัดเยอรมันที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะต่อหญิงตั้งครรภ์และก็ทารกทำให้แท้งได้ทารกอาจจะเสียชีวิตในครรภ์หรือพิการแต่กำเนิดจากนโยบายวัคซีนกว่า40ปีทำให้เรามุ่งหน้าที่จะกำจัดโรคหัดเป็นลำดับต่อไปค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยในโอกาสที่ประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันมีการประกาศรับรองความสำเร็จของประเทศไทยอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ WHO เมื่อวันที่5กันยายน2569ที่ผ่านมาวัคซีนโรคหัดเยอรมันนั้นเป็นหนึ่งในวัคซีนพื้นฐานที่ฉีดให้กับเด็กไทยทุกคนความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับนะคะทั้งในส่วนกลางจังหวัดอำเภอโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขอสม.รวมไปถึงโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องจนทำให้โรคที่ครั้งหนึ่งเคยคุกคามชีวิตและอนาคตของเด็กไทยกลายเป็นโรคที่คนรุ่นใหม่นั้นแทบไม่รู้จักแล้วค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันคนไทยจำนวนมากอาจไม่คุ้นเคยกับโรคหัดเยอรมันเพราะว่าพบผู้ป่วยน้อยลงอย่างมากจากความสำเร็จของการให้วัคซีนแต่ในอดีตโรคนี้นะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะต่อหญิงตั้งครรภ์และก็ทารกเพราะหากมีการติดเชื้อโดยเฉพาะในระยะแรกของการตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้แท้งได้หรือทารกในครรภ์เสียชีวิตหรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดค่ะซึ่งก็อาจทำให้เด็กนั้นมีความผิดปกติของหัวใจการได้ยินการมองเห็นและความพิการอื่นที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวการกำจัดหัดเยอรมันจึงไม่ใช่เพียงการทำให้ผู้ป่วยนั้นลดจำนวนน้อยลงแต่คือการป้องกันไม่ให้เด็กต้องเกิดมาพร้อมกับความพิการจากโรคที่เรามีวัคซีนป้องกันได้ค่ะประเทศไทยเรานั้นเริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตั้งแต่เมื่อปี2520นะคะแล้วก็นำเอาวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานแห่งชาติในปี2529ค่ะเริ่มจากในเด็กหญิงวัยประถมศึกษาก่อนขยายสู่เด็กทุกคนในปี2536จากนั้นก็ได้พัฒนาการให้วัคซีนควบคู่กันกับระบบเฝ้าระวังการสอบสวนโรคระบบห้องปฏิบัติการและก็การตอบโต้การระบาดมาอย่างต่อเนื่องค่ะความสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าการลงทุนด้านวัคซีนและระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องสามารถ ปลี่ยนอนาคตของเด็กและก็ครอบครัวได้อย่างจริงจังค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวนะคะว่าข้อมูลเฝ้าระวังของประเทศไทยพบว่าจำนวนผู้ป่วยหัดเยอรมันและก็กลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดลดลงเป็นอย่างมากและไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนมาตั้งแต่ปี2564ทั้งนี้การรับรองของ WHO ไม่ได้พิจารณาเพียงจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงแต่ต้องมีหลักฐานว่าไม่มีการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า36เดือนค่ะควบคู่กันกับการมีระบบเฝ้าระวังที่มีคุณภาพสามารถตรวจจับสอบสวนจำแนกผู้ป่วยและก็ตอบสนองทางสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีคณะกรรมการระดับภูมิภาคของ WHO ก็ได้ทบทวนหลักฐานของประเทศไทยอย่างรอบด้านเลยนะคะทั้งข้อมูลระบาดวิทยาและก็ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลระบบเฝ้าระวังโรคหัดค่ะหัดเยอรมันแล้วก็ CRS ระดับภูมิคุ้มกันของประชากรค่ะความครอบคลุมวัคซีนการตอบโต้การระบาดและก็ผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาก่อนจะลงพื้นที่ตรวจประเมินในเดือนกรกฎาคม2569และยืนยันว่าประเทศไทยสามารถที่จะยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นได้อย่างต่อเนื่องกว่า36เดือนและก็มีระบบที่มีศักยภาพในการตรวจจับและตอบสนองต่อโรคหัดเยอรมันและ CRS ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามนะคะประเทศไทยยังมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ค่ะจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะค่ะความครอบคลุมวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันปิดช่องว่างในพื้นที่และกลุ่มประชากรที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตลอดจนรักษาความไวของระบบเฝ้าระวังไข้ออกผื่นระบบห้องปฏิบัติการและก็ความพร้อมในการสอบสวนควบคุมโรคเพื่อรักษาสถานะการกำจัดหัดเยอรมันให้ยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งต่อยอดความสำเร็จด้วยการเร่งรัดกำจัดโรคหัดซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญลำดับต่อไปของประเทศไทยอันหนึ่งนะคะประเทศไทยนับเป็นประเทศที่7ค่ะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลกหรือว่า World Health Organization หรือว่า SEARO ค่ะที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จต่อจากภูฏานนะคะแล้วก็เกาหลีเหนือมาลดีฟส์เนปาลศรีลังกาและก็ติมอร์เลสเตนั่นเองค่ะก็เจ้าหัดเยอรมันนี่ก็ร้ายกาจอยู่น่าดูนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะควบคุมเอาไว้ได้เป็นเวลานานก็จริงๆเดี๋ยวนี้คือจะอยู่ในแพ็กเกจของเด็กๆที่เกิดมาใหม่หรืออย่างที่บอกคุณแม่ที่มีการตรวจหรือว่าฝากครรภ์เขาก็จะมีการตรวจในส่วนนี้ก่อนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเราพัฒนาไปมากในส่วนของสาธารณสุขในด้านของวัคซีนนั่นเองค่ะมากันที่เรื่องสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วหลายคนก็เอ๊ะเป็นยังไงอาจจะเล่นมุกโอ้โหหัวใจมันจะสั่นพริ้วได้หรอได้นะคะแล้วก็อันตรายด้วยนะคะตอนนี้ก็มีสถิติผู้ป่วยอยู่ที่ 1.6 ล้านรายด้วยกันค่ะนายแพทย์สุวรรณิชเตรียมชาญชูชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาลวิมุตพหลโยธินก็ได้กล่าวนะคะว่าภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วนะคะกำลังเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากโครงสร้างของประชากรสูงวัยโดยประเทศไทยมีผู้เผชิญภาวะดังกล่าวมากกว่า 1.6 ล้านคนขณะที่ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระบุนะคะว่าจำนวนผู้ที่มีภาวะ AF นะคะหรือว่าภาวะหัวใจห้องบนสันพริ้วเนี่ยนะคะอาจเพิ่มมากกว่า16ล้านคนในปัจจุบันเป็น72ล้านคนภายในปี2050ค่ะโดย AF นะคะภาวะหัวใจห้องบนสันพริ้วเกิดจากหัวใจห้องบนเต้นเร็วและไม่เป็นจังหวะทำให้ประสิทธิภาพการสูบฉีดเลือดนั้นลดลงและก็มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองภาวะหัวใจล้มเหลวและก็โรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะความท้าทายนะคะของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วอยู่ที่อาการไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาผู้ป่วยบางคนอาจมีเพียงใจสั่นเท่านั้นนะคะหัวใจเต้นรัวหรือว่าสะดุดเหนื่อยง่ายค่ะหรือว่าเวียนศีรษะหน้ามืด าจจะมีอาการแน่นหน้าอกนะคะขณะที่บางรายนั้นแทบจะไม่มีอาการเลยทีเดียวค่ะโดยเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการตรวจนะคะในช่วงที่จังหวะหัวใจกลับมาปกติการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG นะคะเป็นเพียงครั้งเดียวจึงอาจจะไม่พบความผิดปกติได้ค่ะแพทย์อาจจะต้องอาศัยการซักประวัตินะคะการประเมินปัจจัยเสี่ยงและก็เลือกใช้เครื่องมือติดตามจังหวะหัวใจค่ะเช่นโรเตอร์มอนิเตอร์นะคะหรือเครื่องบันทึกคลื่นหัวใจชนิดฝังใต้ผิวหนังนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสการตรวจพบความผิดปกตินั่นเองค่ะนายแพทย์สุวรรณิชยังได้กล่าวต่อนะคะว่าผู้ป่วยบางรายอาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจากว่าอาการเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆและเมื่อมาพบกับแพทย์นะคะจังหวะหัวใจอาจกลับมาปกติแล้วการวินิจฉัยจึงต้องพิจารณาทั้งประวัตินะคะอาการปัจจัยเสี่ยงแล้วก็เครื่องมือติดตามจังหวะหัวใจที่เหมาะสมด้วยนะคะสำหรับแนวทางในการรักษานะคะเจ้าภาวะหัวใจห้องบนสันพริ้วหรือว่า AF นี้นะคะมีตั้งแต่การใช้ยาควบคุมอัตราหรือว่าจังหวะการเต้นของหัวใจรวมถึงยาต้านการแข็งตัวของเลือดตามข้อบ่งชี้เพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองไปจนถึงการทำหัตถการจี้หัวใจในผู้ป่วยที่เหมาะสมการจี้หัวใจมีทั้งแบบ radio frequencyablation ซึ่งก็จะใช้พลังงานความร้อนนะคะแล้วก็ cryoablation นะคะซึ่งใช้ความเย็นจัดค่ะขณะที่ pulsed field ablation หรือว่า PFA นะคะใช้หลักการที่แตกต่างกันออกไปโดยส่งสนามไฟฟ้าพลังสูงในช่วงเวลาสั้นไปยังเนื้อเยื่อเป้าหมายทำให้เกิดการ electroporation ค่ะแล้วก็นำไปสู่การสลายตัวของเซลล์ที่ต้องการรักษาโดยไม่ได้ใช้ความร้อนหรือความเย็นเป็นกลไกหลักนะคะจุดที่ทำให้ PFA แตกต่างนะคะก็คือการตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดค่ะซึ่งเปิดโอกาสให้มีการมุ่งพลังงานไปยังเนื้อเยื่อหัวใจตามเป้าหมายแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างใกล้เคียงบางส่วนเช่นหลอดอาหารแล้วก็เส้นประสาทนะคะรวมไปถึงกระบังลมค่ะซึ่งการเลือกใช้ PFA ยังต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลด้วยนะคะทั้งชนิดของ AF อาการโรคร่วมแล้วก็ประวัติการรักษาไม่ใช่ว่าการนำเอาเทคนิคนี้มาใช้ที่การประเมินทางการแพทย์ค่ะโดย PFA นั้นเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ป่วยในโรค AF นี้นะคะที่แพทย์ได้มีการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ในการทำหัตถการได้แต่ผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของแพทย์ด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจทีมพยาบาลค่ะบุคลากรในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและก็ทีมผู้ป่วยหลังทำหัตถการแล้วนั่นเองค่ะทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะรวมถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสังคมสูงวัยกำลังทำให้ความต้องการบริการสุขภาพขยับจากการตรวจรักษาทั่วไปไปสู่การดูแลโรคเฉพาะทางมากขึ้นและภาวะ AF ค่ะการรักษาจึงไม่ได้จบอยู่ที่การตรวจพบหรือการทำหัตถการแต่ต้องครอบคลุมตั้งแต่การประเมินและก็วินิจฉัยการติดตามจังหวะหัวใจการเลือกแนวทางรักษารวมไปถึงการติดตามผลหลังจากการรักษานั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับโรคหัวใจในระยะต่อไปไม่ได้อยู่ที่การมีเทคโนโลยีใหม่เพียงแค่อย่างเดียวค่ะแต่ต้องมีทั้งระบบวินิจฉัยบุคลากรเฉพาะทางแล้วก็กระบวนการดูแลต่อเนื่องที่เชื่อมโยงเพื่อให้การรักษาสอดคล้องกับความเสี่ยงและสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อย่างน้อยเราก็ได้ทราบนะคะว่าอาการของโรคหรือว่าภาวะนี้เขาเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็ได้แต่ดูแลตัวเองนะคะถ้าเกิดสงสัยก็ไปพบคุณหมอเพื่อจะวินิจฉัยได้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669 ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
3: ว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานทุกวันผมมีหน้าที่ก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาส
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีความประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารปมารายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลลิตาเพิ่มพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภีสุธามพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM 2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

0: ภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
3: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ NTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภาพศิราพรพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัด
5: ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงชนันทิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
6: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
1: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบ Hero Obec Care เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bank โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
7: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
8: ์นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทั้งการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่า ใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
10: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
14: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกด ดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน
17: ที่จบแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 19:30 ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยครับ
18: ตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
19: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสาวลักษณ์คำหวานค่ะเป็นประจำที่วันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับพลตรีสันนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติซึ่งวันนี้เราจะได้พูดคุยนะคะเป็นเรื่องราวของอดีตอาสาสมัครทหารพรานชูชาติบุตรจูแห่งค่ายปักธงชัยค่ะซึ่งตอนนี้ครูหนุ่มก็อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะครูหนุ่มคะ
20: ครับสวัสดีครับคุณน้องครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
19: ค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหนุ่มคะ
20: ครับผมเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนพูดถึงทหารพรานค่ายปักธงชัยกันเยอะเพราะว่ามีทหารพรานค่ายปักธงชัยหลายท่านอย่างเช่นทหารพรานกรกฎเกตแก้วบัณฑิตคำศรีเมืองซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสื่อสารมวลชนไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับทหารพรานค่ายปักธงชัยเนี่ยนะครับคุณออมครับมันเป็นตำนานนะปัจจุบันไม่มีละเขายุบไปละในช่วงประมาณปี2522เนี่ยถือกำเนิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยปี22เนี่ยซึ่งตอนนั้นนะผมก็เรียนอยู่มัธยมปลายแล้วนะครับสมัยก่อนเขาเรียกม.4 ม.5 เนี่ยนะฮะก็จะมีเราเรียกกันว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือเรียกย่อๆว่าผก.ค.เต็มเมืองเลยนะครับแถวภูหินล่องกล้าเขาค้อภูพานภาคอีสานนะช่องช้างที่สุราษฎร์ธานีนะคือทั้งหมดเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยบางพื้นที่ก็จะเป็นสีแดงก็คือเข้าไม่ได้เลยนะถ้าเป็นสีชมพูก็คือเป็นพื้นที่ที่มีเป็นอิทธิพลของเขาทางพลเอกชวลิตยงใจยุทธณเวลานั้นท่านเป็นพันเอกนะครับท่านก็ได้รับมอบนโยบายสมัยนั้นท่านอยู่กรมยุทธการทหารบกนะท่านก็มานั่งดูว่าจะทำยังไงเพราะว่าทหารหลักเนี่ยที่เป็นทหารที่เป็นกรมกองต่างๆเนี่ยนะครับก็งานตึงมือเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเต็มหมดเลยก็เลยคิดว่าจะต้องมีหน่วยงานสักหน่วยที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยทหารหลักในการรบนะครับก็เลยมีความคิดที่จะตั้งอาสาสมัครทหารพรานขึ้นในช่วงแรกเนี่ยใช้คำว่าทหารเสือพรานนะครับปี22อันนี้จะเอาใครก็เลยไปดูว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็มีการเคลื่อนไหวมีการสังหารผู้คนมีการเผาบ้านเผาเรือนโดยเฉพาะยิ่งเชื่อมกับเขมรนะซึ่งณช่วงนั้นเนี่ยปี2122เนี่ยเขมรแดงยึดครองกัมพูชามาตั้งแต่ปี2518นะครับแล้วก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนของเขากันเองอะนะครับเขมรก็บ้านแตกสลายขาดรอบแรกก็หนีกันพวกเขมรแดงเนี่ยยังนอกจากทำร้ายคนของตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังลุกล้ำเข้ามาแถวบ้านกูดบุรีรัมย์แถวสุรินทร์อะไรพวกนี้นะครับข้ามเขตแดนเข้ามาแล้วก็มาทำร้ายคนไทยที่อยู่ตามแนวชายแดนมีการเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนมากมายทางกองทัพบกก็เลยมองว่าน่าจะเอากลุ่มคนกลุ่มนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบอะนะครับเด็กหนุ่มๆที่คุณพ่อคุณแม่ถูกรังแกจากเขมรแดงจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือว่าบ้านเรือนถูกเผาก็จะเอาคนพวกนี้มาสมัครเป็นทหารพรานฝึก1เดือนเท่านั้นเองนะ1เดือนแล้วก็ออกรบเลยนะครับเป็นอาสาที่เราเรียกว่าอาสาสมัครทหารพรานตั้งแต่ปี22ก็ตั้งขึ้นมา9กองร้อย9กองร้อยก็เริ่มบูมนะครับเพราะว่าทหารพรานที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเราเรียกกันว่าทหารพรานจู่โจมนะต้องมีคำว่าจู่โจมด้วยเพราะไม่ใช่ทหารพรานธรรมดาเป็นทหารพรานจู่โจมค่ายปักธงชัยนะครับตั้งมา9กองร้อยก็พอตั้งขึ้นมาก็ส่งออกไปทำการรบท ทำการรบแบบชนิดที่เรียกว่าทั่วประเทศนะครับเพราะว่าค่ายปักธงชัยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับกองทัพบกไม่ได้ขึ้นกับกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3หรือกองทัพภาคที่4เหมือนปัจจุบันนะฮ
0: ะ
20: แต่ค่ายปักธงชัยเนี่ยคือขึ้นหลักเลยอยู่กับกองทัพบกคือถ้าเกิดกองทัพภาคที่1นะแถวเสริงสางคอนบุรีนครโคราชเนี่ยนะครับมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กองทัพภาคที่2นะครับกองทัพภาคที่2เนี่ยต้องการจะปราบปรามในพื้นที่แถวเสริงสางคอนบุรีอะไรต่างเนี่ยก็จะขอไปที่กองทัพบกว่าขอทหารพลันค่ายปักธงชัยมาช่วยหน่อยทหารพลันค่ายปักธงชัยเขาก็จะส่งมาจะมา2กอง100 3กอง100แล้วแต่เขาพอทางภาคใต้นะครับทางกองทัพภาคที่4เปิดยุทธการใต้ร่มเย็นพวกกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แถวช่องช้างนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีเขาก็จะขอมาที่กองทัพบกว่าขอทหารพลันค่ายปักธงชัยไปช่วยหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งไปกองร้อยแปดกองร้อยนะลงไปช่วยหรือว่าทางกองทัพภาคที่สามเกิดเหตุการณ์เช่นเขาค้อใช่ไหมฮะจะต้องขึ้นไปยึดเขาค้อเพื่อที่จะปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่เขาก็จะทำเรื่องขอมาที่ค่ายปักธงชัยก็จะขอไปอันนี้ขอไปเก้ากองร้อยก็ขึ้นไปรบที่เขาค้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นชื่อเสียงของทหารพลานค่ายปักธงชัยก็เริ่มกระจรกระจายแล้วเพราะว่ารบทั่วประเทศนะครับคุณน้อง
0: ค
20: ือไม่ได้รบอยู่ในเฉพาะจะอยู่ภาค2ของทัพภาคที่2ก็รบอยู่ตรงเฉพาะภาคที่2แต่พวกนี้ไปทั่วเลยแบบไปใต้ไปยะลาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเสร็จขึ้นไปนะครับแถวนู่นพิษณุโลกแถวน่านนะครับขึ้นไปข้างบนเสร็จตีกลับลงมารบแถวอีสานอีกนะครับก็เลยทำให้พวกนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบกันว่าเป็นเหมือนคนที่ทำนานะครับบางคนเนี่ยทำนา 3-4 ปีทำนาครั้งเดียวความชำนาญก็ไม่มีแต่ทหารพลค่ายปักธงชัยก็เหมือนคนทำนาปีนึงทำละ3ครั้ง4ครั้งอ่
0: ะ
20: ใช่ไหมฮะความชำนาญก็เยอะก็เหมือนพวกเขาที่เขาลบปีนึงลบ 3-4 ครั้งลบ 3-4 ครั้งพวกนี้ก็เลยมีความชำนาญนะครับก็มีการขยายกำลังพลขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งในช่วงประมาณปี2526เนี่ยทางทหารพลค่ายปักธงชัยก็บูมมากๆเลยก็มีผู้คนทั่วไปเนี่ยตอนแรกนี่รับจากคนที่ได้รับผลกระทบพอตอนหลังมานี่ก็คือรับจากบุคคลทั่วไปนะครับให้เข้ามาเป็นทหารพรานก็มีทหารพรานท่านหนึ่งตอนนั้นอายุ16นะอายุ16นะครับชื่อชูชาติบุตรจูผมได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านบอกว่าตอนนั้นอายุ16ผมไปสมัครที่ค่ายปักธงชัยในระหว่างที่ยืนรอซักประวัติอะตอนแรกแกยังเพิ่ง15กว่าๆยังไม่เต็ม16เลยเขาก็ถามว่าเฮ้ยน้องคือหน้าคงเด็กมากๆนะครับว่ามีบัตรประชาชนยังอะไรเงี้ยยังไม่มีบัตรประชาชนเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยยังสมัครไม่ได้น
0: ะ
20: เดี๋ยวเอาอย่างนี้เองกลับบ้านไปก่อนคราวนี้พี่ชูชาติเนี่ยเขามีความอยากเป็นทหารพลานมากเขาจะทำยังไงล่ะเขาก็บอกว่าผมไม่รู้จะไปไหนครับผมอยากเป็นทหารพลานเอาผมเป็นเด็กอยู่ในกองร้อยได้ไหมอยู่ในค่ายได้ไหมล้างจานทำกับข้าวอะไรก็ได
0: ้
20: นะทางนี้ทางกองร้อย911เนี่ยนะครับกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่911ที่มีฉายาว่าจอมอัศวินเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าก็มีนายทหารท่านหนึ่งบอกเออเอาเลี้ยงมันไว้หน่อยก็แล้วกันยังไม่เต็ม16เลยก็เลยเอาเข้ามาเขาก็จะทำหน้าที่ในการทำกับข้าวกับปลาถูพื้นลงเลี้ยงลงนอนนะฮะคอยทำนู่นทำนี่แล้วก็เหมือนกับเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กประจำกองร้อยนะครับแต่เช้ามาฐานพลานเขาวิ่งนะ70กว่าคนเนี่ยเขาวิ่งชูชาตินี่ก็ไปวิ่งกับเขาด้วยนะเวลาเขามีอะไรก็จะตามเขาไปใจรักไงนะครับก็จะวิ่งพอก็มีเขาฝึกเขาอะไรยกเว้นว่าจะฝึกใช้อาวุธอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ลงไปเพราะยังไม่ได้บรรจุแต่วิ่งหรือว่าทดสอบกำลังกายอะไรต่างๆเนี่ยก็ลงไปกับเขาก็ทำอยู่งั้นน่ะปีนึงอ่ะคุณอ้อม
0: ค
20: ือความที่แบบใจรักมากอ่ะนะครับปีนึงพออายุ16กว่าก็เริ่มพอเขาเปิดรับสมัครอีกรอบนึงเขาก็ช่วยกันก็ถือว่าเป็นคนในอ่ะน
0: ะ
20: ล้างถ้วยล้างจานถูบ้านอยู่ถูลงกองลงกองร้อยอยู่ในค่ายปักธงชัยก็ไปสมัครแล้วร่างกายก็แข็งแรงแล้วพอวิ่งกับพวกพี่เขาทุกวันไงใช
0: ่
20: ไหมคราวนี้พอไปสมัครปุ๊บก็ผ่านเลยพอผ่านปุ๊บก็คราวนี้ก็เข้าทำการฝึกจริงๆนะครับพอฝึกปั๊บก็อย่างที่บอกครับฝึกหนึ่งเดือน
0: นะ
20: ฝึกโหด มากนะครับกิ่งลุกนั่งหมอคลานแบบเรียกว่ามีทั้งการใช้ยุทธวิธีของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็คือในยุคนั้นเนี่ยทหารหลักของพวกเราเนี่ยจะล้มแบบทหารหลักใส่หมวกเหล็กมีเป้มีนะครับเข้าตีแบบเต็มรูปแบบแต่ทหารพันค่ายปักธงชัยเนี่ยจะล้มแบบของโจรนะครับล้มแบบจรยุทธปล่อยเข้าป่าไป7วันไปเลยหายไปเลย12คนหายไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีฮอมาส่งครบ7วันนัดจุดเจอกันนะครับมีฮอมาดรอปอาหารให้แล้วก็ไปต่อเจอที่ไหนก็ลบที่นั่นนะครับเป็นชุดไล่ล่าแบบนี้นะครับชูชาติบุจูเนี่ยก็พอฝึกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ออกนะครับออกปฏิบัติภารกิจครั้งแรกเนี่ยที่ช่องโอบกในช่วงประมาณปี2527นะครับก็คือเข้ามาได้แป๊บเดียวนะเข้ามาปี26ฝึกอยู่แป๊บหนึ่งก็ออกปฏิบัติภารกิจตอนนั้นเนี่ยที่ช่องโอบกเนี่ยเวียดนามนะครับส่งกำลังทหารเข้ามาโค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงตั้งแต่ปี22ละนะครับแล้วก็ฐานเขมรแดงก็ถูกเวียดนามไล่ตีแตกกระเจิงเวียดนามก็ยึดทั้งประเทศนะครับยึดกรุงพนมเปญยึดกัมพูชาเขมรเนี่ยณเวลานั้นก็ฝ่ายคือเขมรแดงนะซึ่งเป็นรัฐบาลโหดเหี้ยมฆ่าด้วยกันฆ่าคนเขมรด้วยกันแล้วก็เขมรอีก2ฝ่ายที่เคยเป็นขั้วกลุ่มอำนาจเก่าก็คือเขมรของเจ้านโรดมศรีฮนุที่เราเรียกกันว่าเขมรเจ้าซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสองฝ่ายนี้ก็ไม่ถูกกันนะครับทั้งเขมรแดงเขมรเจ้าก็ลบกันมาแย่งชิงอำนาจกันมาแล้วก็มีเขมรอีกเขมรหนึ่งเรียกว่าเขมรเสรีนะเป็นเขมรของกลุ่มซอนซานกลุ่มนี้ก็จะเป็นเขมรแบบเสรีประชาธิปไตยอ่ะนะครับสามกลุ่มนี้ก็ลบกันอุตลุดนะครับจนกระทั่งพอเวียดนามบุกเข้ามาก็เลยจับมือหยุดลบกันนะครับยุติศึกแล้วก็มาพิงอยู่ชายแดนไทยเพื่อที่จะต่อสู้กับเวียดนามด้วยกันพักรบระหว่างกันสู้กับเวียดนามซึ่งเวียดนามก็มีตั้งเขมรอีกกลุ่มนึงขึ้นมาก็คือเขมรเฮงสำรินซึ่งก็คือเขมรของฮุนเซนในปัจจุบันนี่แหละนะครับเขมรก็เลยมี4ฝ่ายกับเวียดนามอีก1ฝ่ายก็ลบกันนัวเนียกันไปหมดนะครับพี่ชูชาติเนี่ยก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าโอ้ตอนนั้นนะผมไปที่ช่องโอบกเนี่ยพวกเขมรมันหนีตายเข้ามาอุ้มลูกจูงหลานเด็กสักคนนึงเนี่ยเดินถือปี๊บน้ำเล็กๆอ่ะมีภาชนะใส่น้ำกินระหว่างที่เขาหนีตายเขาก็เอาปี๊บเนี่ยบรรจุน้ำคลองนะครับคุณนอม
0: ค่ะ
20: เดินตัวเอียงมาเด็กมันตัวเล็กนะเด็กเขมรน่ะบ้านแตกอ่ะก็เดินแบกหิ้วปี๊บอ่ะใส่น้ำเอียงไปเอียงมาละหกละเหินตามพ่อตามแม่หนีตายเข้ามาในเขตไทยนะครับมาขอพึ่งใบบุญนะมองธงชาติไทยเป็นหลักอ่ะเห็นธงชาติไทยมันรู้ละรอดตายละ
0: ค่ะ
20: นะครับก็หนีกันเข้ามาเพราะพี่ชูชาติเนี่ยก็ไปยันอยู่แถวๆช่องโอบกปรากฏว่าวันดีคืนดีเวียดนามเนี่ยไล่ตีเขมรแดงเข้ามาจนถึงช่องโอบกนะครับช่องโอบกเนี่ยมันจะมีเนิน538เนิน382 2เนินแล้วตรงกลางเป็นช่องทางธรรมชาติที่คนโบราณนะเขาใช้ไปมาสู่กันนะครับสองข้างเป็นภูเขาไงมันข้ามมันปีนเขากันไม่ได้มันก็ต้องเข้าตรงช่องเรียกว่าช่องโอบกนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตรงเนี้ยเวียดนามมายึดไว้ชุดของพี่ชูชาติเนี่ยก็ได้รับคำสั่งให้เข้าตีลองคิดดูเด็กอ่ะอายุประมาณ17นะครับ16กว่า17อ่
0: ะ
20: ต้องออกทำการรบนะครับแต่พี่ชูชาติบอกผมอยู่ประโยคนึงว่าผ้าพันคอดำแดงของค่ายปักธงชัยที่ฐานพันค่ายปักธงชัยเนี่ยเขาจะมีผ้าผูกคอสีดำแดงในยุคนั้นนะใครไปไหนเห็นผ้าพันคอดำแดงรู้เลยว่าเออคนนี้เป็นฐานพันค่ายปักบางคนก็ผูกคอบางคนก็ผูกข้อมือบางคนก็ใช้ผ้าโพกศีรษะนะครับพวกนี้เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าดำแดงเนี่ยหมายดำหมายถึงเหล็กแดงหมายถึงเลือดแต่ดำเนี่ยยังมีอีกความหมายนึงคือไว้ทุกข์ให้กับตัวเองพูดง่ายๆก็คือเมื่อสมัครมาเป็นทหารพลานค่ายปักธงชัยแล้วเนี่ยเองยอมรับแล้วนะว่าเองจะต้องอาจจะเสียชีวิตจากการรบดำนี่คือการไว้ทุกข์ให้ตัวเองครับก็เลยพี่ชูชาติก็บอกว่าเมื่อดำแดงเนี่ยผูกผ้ามาคอดำแดงเนี่ยมันลบมันลุยแหลกเลยนะครับแกก็เลยลุยขึ้นไปบนเนิน538ไปยึดเนินลบอย่างหนักนะครับเป็นการลบแบบเรียกว่าเหมือนกับครั้งแรกในชีวิตเลยนะ แกก็บอกไม่กลัวผมไม่กลัวผมลุยขึ้นไปเวียดนงเวียดนามมันแฝงกระเจิงมันหนีหมดมันตกหน้าผาเพราะว่ามันเนิน538มันจะเป็นเนินสูงฝั่งเขมรที่เรียกว่าเขมรต่ำมันต้องปีนหน้าผาขึ้นมาเหมือนปัจจุบันเนี่ยมันจะเข้ามายึดแดนไทยมันต้องปีนขึ้นมาแต่ตอนนั้นเนี่ยทหารผ่านค่ายปักเนี่ยไล่ตีทหารเวียดนามที่เข้ามายึดเนี่ยถอยตกหน้าผาอะไรกันจนหมดเลยครับสามารถยึดเนิน538ต่างๆ382ต่างๆเนี่ยคืนมาได้หมดเลยจนทำให้ช่องโอบกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นดินแดนของไทยมาจนถึงปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นมาปีสุชาติก็กลับไปพักที่ค่ายปักธงชัยกับเพื่อนๆกอง1911เนี่ยแล้วก็เกิดเหตุการณ์คือเกิดเหตุการณ์ที่บ้านร่มเกล้านะครับจริงๆก่อนหน้านี้แกก็ลบหลายแห่งนะไปเสริงสางคอนบุรีคือเขาเรียกไปที่ไหนแกไปหมดนะครับจนกระทั่งประมาณปี31เนี่ยก็มีคำสั่งว่าให้ทหารผ่านค่ายปักธงชัยเนี่ยไปช่วยกองทัพภาคที่3ที่ร่มเกล้าอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกแกก็ไปแล้วแกก็ไปเป็นชุดที่เข้าตีเนิน1428อีกนะคุณอม
0: ค่ะ
20: ก็คือเป็นชุดที่เข้ายึดฐานของทหารลาวที่เข้ามาในเขตไทยที่เนิน1428เนี่ยแกเข้าตีเนี่ยอยู่ประมาณแกบอกว่าเข้าตีประมาณ7ครั้งนะครับขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเพราะมันเป็นเขาชันไงชันแบบชนิดที่เรียกว่าแหงนหน้าตั้งบ่าเลยอ่ะแล้วทหารลาวอยู่ข้างบนน่ะข้างบนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรอ่ะเขาคว้างระเบิดมาอย่างเดียวนะครับคว้างระเบิดทหารเรานี่ใส่ขึ้นไปเจอทั้งระเบิดบาดเจ็บอะไรกันเยอะแยะมากมายจนในที่สุดเนี่ยทหารไทยก็สามารถขึ้นไปยึดเนิน1428ได้แล้วก็มีการเจรจาสงบศึกกันนะครับหลังจากนั้นพี่ชูชาติก็เดินทางกลับนะครับกลับมาค่ายปักธงชัยแล้วก็ยังรับราชการก็คือยังเป็นทหารฐานพรานเนี่ยต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งประมาณปี 2535-2536 แกก็ลาออกจากค่ายปักธงชัยนะครับเพื่อไปประกอบธุรกิจประกอบอาชีพต่อไปแล้วก็เรื่องราวของแกเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันในหมู่ทหารพรานมากนะครับเพราะว่าเป็นทหารพรานที่อายุน้อยมากนะครับก็เข้าไปตั้งแต่ยังอายุน้อยเลยผมก็เลยเชิญแกมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เรื่องราวของแกเนี่ยตอนที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็เผยแพร่อยู่ใน YouTube ช่องของผมนะครับแล้วก็ในเพจของคุณหนุ่มสันนิโรธธรรมยศด้วยก็ถ้าหากว่าสนใจนะครับก็ลองเข้าไปติดตามรับชมเรื่องราวของอดีตอาสาสมัครทหารพรานชูชาติบุตรจูแห่งกองร้อยทหารพรานจูโจมที่911ชค513คือชคนี้ย่อมาจากชุดควบคุมและประสานงาน513ค่ายปักธงชัยครับคุณน้องครับ
0: ค่ะก็มีอดีตทหารพรานแห่งค่ายปักธงชัยหลายคนนะคะที่คุณหนุ่มได้สัมภาษณ์แล้วนะคะนอกจากคุณลุงบัณฑิตนะคะแล้วก็จะมีพี่ชูชาติคุณลุงชูชาติใช่ไหมคะ
20: ใช่ครับแล้วก็มีพี่วิรัตเกิดเชื้อนะคนนี้ก็เป็นตัวเปรี้ยวเลยน
0: ะ
20: พี่วิรัตเกิดเชื้อนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านกรกฎเกตแก้วก็ใช่นะครับซึ่งพวกนี้ผมได้มีโอกาสนะครับได้สมัยที่ท่านโอเด็กทรงวิทย์หนุนพักดีอดีตผู้บัญชาการสูงสุดเนี่ยท่านมีดำริว่าท่านอยากจะพบกับบุคคลเหล่านี้ผมก็ได้มีโอกาสนำทหารพรานเหล่านี้นะครับเข้าไปพบกับท่านโอเด็กทรงวิทย์หนุนพักดีเพราะว่าท่านโอเด็กทรงวิทย์เนี่ยในสมัยที่คุณพ่อท่านคือพลโทอิสระพงษ์หนุนพักดีนะฮะซึ่งตอนนั้นท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สองทำการรบที่ช่องบกช่องโอบกนี่แหละแล้วก็ท่านก็จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับทหารพรานค่ายปักธงชัยมากเพราะว่าเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่เข้าตีช่องบกช่องโอบกเนี่ยอะไรพวกนี้นะครับท่านก็เลยสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อท่านนะฮะที่คุณพ่อได้ทำไว้ท่านพลเอกสุวิทย์ก็เลยอยากจะเจอทหารพานเหล่านี้ผมก็พาไปพบนะครับแล้วก็ทำให้ทหารพานเหล่านี้ได้รับคำชื่นชมตลอดจนได้รับการดูแลบางส่วนนะครับจากทางกองทัพไทยด้วยครับผมครับ
0: ถือว่าเรื่องราวของอดีตอาสาสมัครทหารพรานชูชาติบุตรจูนะคะแห่งค่ายปักธงชัยก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการที่อยากจะเป็นทหารพรานนะคะเป็นสมัครเป็นทหารตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแล้วก็มีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญค่ะแล้วก็มีความเสียสละที่ยังมีลมหายใจใช่ไหมคะคุณหนุ่มคะ
20: ใช่ครับก็คือเขาบอกว่าพร้อมครับพร้อมที่จะตายเพื่อชาติแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าต้องการกำลังอดีตทหารพรานในยุคก่อนๆเนี่ยก็สามารถเรียกได้เลยทุกคนพร้อมจะออกแนวหน้าตลอดครับผม
19: นี่แหละค่ะคือสุภาพบุรุษนะคะชายชาติทหารอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์การทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาเล่าเรื่องราวให้กับเราในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะคุณหนุ่มค่ะ
20: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณดอนครับ
19: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนื่องแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาวไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปอาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรักผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยผสมกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเรื่องพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างนี้ค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
5: จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์

0: บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B No. 1 Champion Cup 2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
2: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B No. 1 Champion Cup พัทลุง2026 The Final Round ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระบัณฑิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ 2B No. 1มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็น800,000 ล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125 แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC ฮอลล์ชั้น3 The Mall นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6 โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การจ้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิท่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหากายอุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปดิตยาขุนสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
6: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
7: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำ
10: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
11: ระวังรถระวังคนบนถนนยาประมาทที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 20:18 นจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวิถีมุสลิมครับ
12: ลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 21:30 นจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวครับ

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเย็นวันหยุดแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีข่าวสารแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวข่าวแรกของวันนี้กันเลยครับกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศครับออกประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจากนั้นจะทรงพระราชทานพระบรมราชโองการให้เลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีของเวียดนามและเจิ่นทันเมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขณะที่ผู้นำเวียดนามและภริยาจะถวายเลี้ยงพระกายหารค่ำอย่างเป็นทางการนอกจากนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำเวียดนามและภริยาในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างกันตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศอย่างยั่งยืนมาต่อที่เรื่องต่อไปครับคุณผู้ฟังครับไปกันที่ในเรื่องของโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลได้มีการเดินหน้าช่วยพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยครับให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเปิดทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดและความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประกาศรายละเอียดแล้วเนี่ยสามารถแบ่งง่ายๆได้3ระดับดังนี้ครับ1ร้านเล็กครับต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X กับนกกระซิบครับเหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยที่ใช้แอปถุงเงินต้องการเงินทุนจำนวนไม่สูงและไม่มีหลักประกันวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายไม่ใช้หลักประกันไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนมาต่อที่เรื่องที่2นะครับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินครับที่ต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทหรือว่าสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินหมุนเวียนหรือว่าเสริมสภาพคล่องในกิจการวงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อครับในส่วนของกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการวงเงินสูงสุด3ล้านบาทนะครับหรือว่าสินเชื่อ SME ไซส์เล็กของธนาคารกรุงไทยเหมาะกับผู้ประกอบการการค้าส่งค้าปลีกหรือบริการแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินครับแล้วก็ต้องการวงเงินสูงขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจโดยวงเงินสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อครับ
ซึ่งผู้ประกอบการควรจะเลือกสินเชื่อจากเงินที่ต้องใช้จริงมากกว่าดูว่าวงเงินใดให้กู้สูงสุดนะครับแล้วก็ควรดูต้นทุนให้ครบถ้วนโดยเฉพาะฐานการคิดดอกเบี้ยเนื่องจากสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X กับนกกระซิบเนี่ยจะระบุอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนขณะที่สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยครับระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปีจึงไม่ควรนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกันโดยตรงโดยไม่ดูระยะเวลาแล้วก็เงื่อนไขประกอบนะครับในส่วนของจุดเด่นของ AI นกกระซิบครับคุณผู้ฟังก็คือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้แล้วก็ข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการของภาครัฐนะครับเช่นไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็คนละครึ่งพลัสก็จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้แล้วก็ค้าขายจริงเนี่ยแต่อาจจะไม่มีสลิปเงินเดือนหรือว่างบการเงินบริษัทเนี่ยจะมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อนั่นเองครับซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้กล่าวนะครับว่าเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าร้านค้าขายจริงข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นก็ไม่สูญเปล่าแต่สามารถนำมาช่วยสะท้อนศักยภาพของร้านในการขอสินเชื่อได้มากขึ้นอย่างไรก็ตาม AI ไม่ได้เป็นผู้อนุมัติสินเชื่อและการมียอดขายในถุงเงินเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าผู้กู้จะกู้ผ่านโดยอัตโนมัตินะครับธนาคารยังคงต้องพิจารณาคุณสมบัติความสามารถในการชำระหนี้และหลักเกณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยผู้ประกอบการจึงจะต้องเลือกวงเงินให้เหมาะกับกิจการกู้เท่าที่จำเป็นและมั่นใจว่าจะสามารถชำระคืนได้นะครับทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดในเรื่องของหลักประกันหรือว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติครับซึ่งรัฐบาลเองก็จะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลนะครับช่วยเปิดประตูให้กับผู้ประกอบการรายเล็กเข้าสู่ระบบการเงินได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่ค้าขายจริงมีรายได้จริงแต่เอกสารทางการเงินอาจไม่ครบในรูปแบบเดิมพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนครับเลือกใช้สินเชื่ออย่างเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและความสามารถในการชำระคืนครับมาต่อที่เรื่องราวต่อไปครับคุณผู้ฟังครับไปกันที่ในเรื่องของบอร์ดการเลือกตั้งประกันสังคมกันบ้างนะครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรครับรองโฆษกประจำสำนักนายกก็ออกมาเปิดเผยนะครับถึงความกังวลของผู้ประกันตนต่อการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดสปส.นะครับว่าล่าสุดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะจัดขึ้นตามกำหนดเดิมในวันที่27กันยายนนี้อย่างแน่นอนโดยไม่มีกระบวนการชะลอเลื่อนหรือว่าเตะถ่วงการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับส่วนกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งเพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและสั่งให้เดินหน้าเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแต่มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนั้นเรื่องนี้ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามกระบวนการกฎหมายตามปกติที่ได้ยื่นไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมในแง่ของกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่การล้มการเลือกตั้งครับอีกทั้งยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับว่ามีนายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ราว 50% หรือว่าประมาณ5ล้านคนดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงเตรียมขยายหน่วยเลือกตั้งจากระดับจังหวัดนะครับลงลึกถึงระดับอำเภอโดยเพิ่มจากเดิม 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยเลยนะครับแล้วก็จะเร่งจัดทำคู่มือแนวทางวิจัยบัตรดีบัตรเสียตลอดจนระบบป้องกันการลงคะแนนซ้ำเพื่อรองรับการลงคะแนนได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็วครับโดยรัฐบาลเองก็ยังยืนยันนะครับที่จะมุ่งทำงานเชิงรุกเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนและขอเชิญชวนนายจ้างและก็ผู้ประกันตนทุกท่านครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมภายในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยเปิดตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 4:00 น.เย็นนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคือการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตครับยังไงก็ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิประกันตนทุกๆท่านเลยนะครับไปเลือกตั้งกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของพวกเรานะครับมาต่อที่เรื่องราวต่อไปครับไปที่วงการของสาธารณสุขในบ้านเราบ้างนะครับ
ในด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกครับได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการเดินหน้าดึงการลงทุนจากบริษัทยาและก็อุตสาหกรรมการแพทย์ระดับโลกเข้าสู่ประเทศไทยครับภายใต้ยุทธศาสตร์ผลักดันไทยสู่ Medical Investment Hub โดยเปลี่ยนความสัมพันธ์จากการเป็นเพียงผู้ซื้อยาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนที่ประเทศไทยต้องได้รับประโยชน์กลับมาทั้งการลงทุนใหม่การวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทยนะครับซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวก็อยู่ภายใต้แนวทางของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็เป็นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาลงทุนใหม่ของประเทศซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังนะครับเป็นประธานโดยรัฐบาลครับได้นำแนวคิด offset policy มาใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจากับบริษัทต่างชาติเพื่อให้การจัดซื้อของภาครัฐเนี่ยสามารถต่อยอดกลับมาเป็นการลงทุนและการสร้างขีดความสามารถภายในประเทศได้ครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับภายใต้การขับเคลื่อนของท่านรัฐมนตรีนะครับได้เปิดการเจรจากับบริษัทยาระดับโลก10รายเพื่อดึงแผนการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งด้านของการวิจัยทางคลินิกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการผลิตยาและสารตั้งต้นตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยนะครับโดยมี BOI ร่วมพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนและการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องซึ่งความร่วมมือกับ MSD ถือเป็นควิกวินนะครับที่เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแรกเลยนะครับโดยมีแนวทางการขยายการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยซึ่งการวิจัยยาใหม่1รายการมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาทและมีศักยภาพสร้างการจ้างงานบุคลากรราวกว่า 1,000 ตำแหน่งพร้อมเปิดโอกาสให้กับโรงพยาบาลรัฐที่มีศักยภาพเข้ามามีบทบาทในการวิจัยมากขึ้นครับนอกจากนี้ยังมีแนวทางการต่อยอดความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตสารตั้งต้นยานะครับหรือว่า API สำหรับยา HIV ตัวใหม่ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมซึ่งหากดำเนินการได้ตามแผนก็จะช่วยยกระดับประเทศไทยจากการเป็นตลาดและผู้ซื้อยาเนี่ยไปสู่การมีบทบาทในกระบวนการวิจัยและการผลิตยาที่มีเทคโนโลยีสูงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งหลังจากได้ร่วมมือกับทาง MSD แล้วครับรัฐบาลจะเตรียมเดินหน้าปิดดีลกับบริษัทยาระดับโลกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยในอีกประมาณ2สัปดาห์ครับมีแผนลงนามความร่วมมือกับ Sandoz เพิ่มเติมซึ่งก็เป็นอีกก้าวสำคัญของการดึงบริษัทระดับโลกเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้วก็สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยแทนการที่ภาครัฐทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพียงฝ่ายเดียวครับโดยโจทย์ของรัฐบาลครับคือเมื่อประเทศไทยเนี่ยมีการจัดซื้อยาและก็ผลิตภัณฑ์การแพทย์จากบริษัทระดับโลกเราต้องสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ประเทศให้มากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในประเทศและการสร้างงานทักษะสูงเป้าหมายคือเปลี่ยนจากความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อผู้ขายไปสู่พันธมิตรที่ลงทุนและเติบโตไปด้วยกันโดยดีล MSD เป็นจุดเริ่มต้นและก็จะมีดีลใหม่ๆตามมาอย่างต่อเนื่องครับโดยรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าที่จะใช้แนวทางดังกล่าวนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานอุตสาหกรรมสุขภาพที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าในระยะยาวและทำให้เม็ดเงินเนี่ยด้านสุขภาพครับที่ประเทศไทยใช้จ่ายเนี่ยสามารถหมุนกลับมาสร้างการลงทุนเทคโนโลยีงานวิจัยการจ้างงานแล้วก็องค์ความรู้ใหม่ให้กับคนไทยมากขึ้นนะครับพร้อมยกระดับให้ประเทศไทยเนี่ยจากฐานบริการสุขภาพไปสู่ฐานการวิจัยและการผลิตการแพทย์ที่สำคัญของภูมิภาคนั่นเองครับมาต่อที่เรื่องราวต่อไปนะคุณผู้ฟังนะไปกันที่ในเรื่องของนอมินีกันบ้างครับเกี่ยวกับต่างชาตินะครับได้มีการเรียกร้องกับให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาทุนต่างชาติโดยใช้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีรวมทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายยืนยันนะครับว่าทุกฝ่ายรับข้อสั่งการปิดชื่อถือพฤติกรรมของท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจธุรกิจขยายผลเส้นทางการเงินส่วนตัวนะครับท่านโฆษกก็ได้เคารพทุกความเห็นและแสดงออกภายใต้กฎหมายมั่นใจว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันผลประโยชน์ของประเทศชาติครับสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างบูรณาการครับมีผลที่เป็นรูปธรรมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการรายงานการจดทะเบียนกลุ่มบริษัทนอมินีครับลดลงถึง 81.77 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเหลือเพียง163ราย
ลดลงจากจำนวน894รายในเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานะครับขณะที่ทางสำนักงานปปมก็มีมติยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีเครือข่ายยิ้มเลี้ยกับเบนสมิธอีก34รายการมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านบาทครับรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดแล้วก็อายัดในคดีดังกล่าวมากถึง102รายการมูลค่ารวมประมาณ 20,000 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทาแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องซึ่งการลงพื้นที่ที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนเป็นผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่ครับแล้วก็8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วขณะที่มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้ว8รายรวม9แปลงและอยู่ระหว่างการดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนกฎหมายครับซึ่งท่านนายกเองก็ได้มีการออกคำสั่งนะครับให้ลงนามในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยครับได้เนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรนะครับจากพฤติกรรมการฝ่าฝืนต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนรวมถึงคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยครับได้เนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสที่มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนาขณะเดียวกันครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้หารือกับนางอารูนาฟิชเชอร์คัมนะครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าให้เน้นการเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของคนไทยควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนโดยกฎหมายไทยก็บังคับใช้แบบเท่าเทียมนะครับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยยึดหลักกฎหมายไทยไม่มีสัญชาติใดได้สิทธิพิเศษหากดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่ากระทำความผิดละเมิดสิทธิผู้อื่นมีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีก็มีหน่วยงานและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับโดยท่านนายกก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเพราะว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขั้นสูงครับขณะเดียวกันท่านนายกก็ได้มีการคอยรับฟังทุกเสียงนะครับสะท้อนข้อห่วงใยแล้วก็การแสดงออกของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเพราะว่าถือเป็นพลังบริสุทธิ์เช่นเดียวกับรัฐบาลเองที่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเช่นเดียวกันครับมาต่อที่เรื่องราวสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณฟังครับไปกันที่ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลในฐานะแกนนำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการเสพเมถุนแล้วก็ถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกุมข้อหายักยอดเงินนะครับว่าอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยหลายๆรูปก่อนก็มีหน้าที่ที่เป็นศรัทธาอย่างเช่นพระครูพัทรกิจโสพลหรือหลวงปู่หวนก็เป็นที่ศรัทธาของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอีกทั้งวัดนี้ก็ยังมีทั้งประวัติศาสตร์มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ของกรุงศรีอยุธยามีพระนอนสายญาติที่ศักดิ์สิทธิ์มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดยเฉพาะพระปางริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตนคิดว่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดนักท่องเที่ยวและชาวอยุธยายังคงศรัทธาอยู่นะครับแต่ตัวบุคคลที่มีเรื่องเชื่อว่าคนก็สามารถแยกออกนะครับว่าเป็นเรื่องของบุคคลไม่ว่าจะนำพระพุทธศาสนาไปทำเรื่องไม่ดีอย่างไรแต่ศาสนาไม่เคยสอนให้ไม่ทำเช่นนี้นะครับย้ำว่าวัดพุทธไทยสวรรค์ยังคงเป็นวัดที่สำคัญแต่วันนี้ตนคิดว่าคนก็ยังคงมานมัสการพระนอนสายญาติที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาท่องเที่ยวที่วัดอยู่นะครับโดยผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับจากกรณีที่สมีโชติเนี่ยจะไม่กลายเป็นวิกฤตศรัทธาจนทำให้ภาคการท่องเที่ยวโบราณของอยุธยาเนี่ยได้รับผลกระทบใช่หรือเปล่านะครับโดยท่านรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าข่าววงการพระไม่ใช่เพิ่งมีครั้งแรกก็มีมาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าคนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ส่วนใหญ่ไม่ได้มากราบคนที่มีปัญหาแต่มีเพียงแค่กลุ่มหนึ่งที่เชื่อและศรัทธาในของขลังนะครับโดยส่วนมากคนที่มาที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยก็มาไหว้พระนอนสายญาติในพระวิหารและคนที่ทำผิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพ่อพระประธานเชื่อว่าอย่างไรคนที่มาเที่ยวที่วัดพุทธไทยสวรรค์ยังคงศรัทธาแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดอยู่ดีนั่นเองครับ
คุณฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการเปิดขึ้นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้กระผมอับดุลการีหะสนิทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักงานพัฒนาวัคซีนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ความถี่ 99.10 MHz ระบบ AM ความถี่ 756 KHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันอาทิตย์ที่13เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมะเมียการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมพระราชดำรัสสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา 6:01 ต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้เป็นจำนวนมากทุกภาคเอาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2506จากนั้นระหว่างประทับที่วังไกลกังวลได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทรงพบว่าปัญหาหลักคือดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นจึงทรงพระราชดำริริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นหลายแห่งเช่นที่หุบกระพงดอนขุนห้วยที่สำคัญคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทดลองการปรับปรุงบำรุงสภาพดินจากดินที่แห้งแข็งจนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดและทรงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยผลงานสำคัญเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคกลางก็เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นต้นสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กรุงเทพและปริมณฑลต้องประสบน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากพร้อมกับน้ำทะเลหนุนอยู่เสมอวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานจังหวัดสมุทรปราการกรมทางหลวงกรมเจ้าท่ากรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือให้ร่วมกันวางโครงการขุดลอกคลองลัดโพเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะโค้งอ้อมระยะทางประมาณ18กิโลเมตรคลองลัดโพเดิมกว้างประมาณ10กว่าเมตรลึก 1-2 เมตรถ้าปรับปรุงคลองลัดโพซึ่งเชื่อมต่อด้านเหนือโค้งและปลายโค้งด้านได้ก็จะสามารถใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง600เมตรเท่านั้นกรมชลประทานจึงดำเนินการตามพระราชดำริเมื่อพ.ศ. 2546เสร็จในพ.ศ. 2548โดยมีประตูระบายน้ำควบคุมน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มากเกินไปและป้องกันน้ำเค็มไหลย้อนโครงการคลองลัดโพได้ช่วยลดระดับน้ำหลากในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง และลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราบปลื้มชื่นชมโครงการนี้มากและมีพระราชดำริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองให้เกิดประโยชน์กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลและชุดสำเร็จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลขึ้นรวมทั้งยื่นขอจดสิทธิบัตรงานทั้งสองชิ้นในพระปรมาภิไธยด้วย

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งพัฒนากับช่วงเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะเจอกันวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569จะเจอกันทักทายกันเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เช้าวันพักผ่อนของผู้ฟังหลายๆท่านแต่ก็ยังเป็นวันทำงานของหลายๆท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะจะเจอกันพูดคุยกันมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมากมายฝากคุณผู้ฟังกันซึ่งในช่วงแรกของรายการไม่พูดไม่ได้ค่ะผู้ฟังต้องพูดในส่วนของงานคงดีเมืองนรากันก่อนเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังนะก็เป็นวันแรกของงานคงดีเมืองนราเป็นวันเริ่มต้นซึ่งก็เริ่มต้นด้วยขบวนแห่ถังบุกค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็ตั้งแต่เวลา13นาฬิกานายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนแห่ถังบุกงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราชแท้สองเทิดพระเกียรติกึกก้องน้อมขาระหว่าไหลโดยมีนางคณิฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์นายกฤษณนันท์กำไรและนายชาคริสสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปลัดจังหวัดนราธิวาสแล้วก็หัวหน้าส่วนพร้อมกับเจ้าหน้าที่และประชาชนนับหมื่นค่ะผู้ฟังเมื่อวานนี้รวมเข้าชมขบวนแห่อย่างคึกคักก็เริ่มตั้งแต่สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะซึ่ง13นาฬิกาค่ะก็ขบวนแห่จากบริเวณณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสทั้ง13อำเภอค่ะก็เริ่มทยอยไปเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่ริ้วขบวนหมู่ธงชาติและธงประจำจังหวัดราชบุรีตามด้วยขบวนแห่ถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งหรือขบวนแห่ถ้วยพระราชทานนกเขาและริ้วขบวนวัฒนธรรมของคณะผู้บริหารระดับจังหวัดซึ่งในปีนี้ค่ะก็แต่งกายด้วยชุดย้อนยุคสมัยรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานนามนราธิวาสที่มีความหมายว่าที่อยู่ของคุณดีนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะและตามด้วยริ้วขบวนพหุวัฒนธรรมทั้ง13อำเภอที่ชูความสวยงามโดดเด่นแสดงถึงอัตลักษณ์ตัวตนและวิถีชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักค่ะเพราะมีพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะมาชมความงดงามของริ้วขบวนอย่างหนึ่งแน่นตลอดเส้นทางเลยทีเดียวสำหรับงานของดีเมืองนราค่ะก็มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ภาพลักษณ์อัตลักษณ์ที่ดีงามรวมถึงวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ซึ่งเราจัดขึ้น 12-21 กันยายนค่ะและเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังในช่วงของพิธีเปิดนะพิธีเปิดก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆค่ะผู้ฟังสำหรับงานของดีเมืองนราเมื่อวานนี้และในส่วนของพิธีเปิดเมื่อเสร็จสิ้นลงค่ะก็จะมีในส่วนงานประกาศขบวนแห่ในงานของดีเมืองนราซึ่งการจัดประกวดริ้วขบวนนั้นก็มีประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ประเภทสวยงามค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสรองชนะเลิศอันดับ1อำเภอเจาะไอร้องและรองชนะเลิศอันดับ2อำเภอสุไหงโกลกค่ะส่วนประเภทความคิดนั้นรางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอตากใบรองชนะเลิศอันดับ1อำเภอแหวงและรองชนะเลิศอันดับ2อำเภอบาดเจาะค่ะ
ก็สำหรับงานของดีเมืองนรานั้น 11-21 กันยายนณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองราชวาทก็เชิญชวนสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะร่วมเที่ยวงานของดีเมืองนารากันด้วยค่ะนี่ส่วนของบรรยากาศเมื่อวานนี้งามผู้ฟังสำหรับในส่วนงานของดีเมืองนาราที่หนึ่งแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชนทุกๆอำเภอนะรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากๆเมื่อวานนี้กับการมาชมขบวนแห่งานของดีเมืองนารานั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของงานของดีเมืองนารานั้นอย่างที่บอกในส่วนของเวทีกลางในทุกๆค่ำคืนก็จะมีในส่วนของการประกวดบาสโลปการแสดงมโนราการแสดงดีเกฮูลูหรือว่าการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันต่างๆนะและในส่วนของทุกๆค่ำคืนก็จะมีศิลปินนักร้องค่ะมาสร้างความบันเทิงณเวทีกลางกันด้วยค่ะซึ่งสำหรับในส่วนของดารานักร้องที่มาแสดงในค่ำคืนนี้ค่ะ13กันยายนนั่นคือวงทีเดชนั่นเองแล้วก็14กันยายนตูนธนชัยแล้วก็ยังมีออฟดอกฟ้าอานัทวงแบเบาะบอบเบิ้ล300วงแทมมารินเตยวิยะวีระยาแล้วก็วงพัทลุงแต่สำหรับในส่วนของกองงานอื่นๆงานผู้ฟังในส่วนของกองงานลองกองก็ยังมีในส่วนของร้านนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย26หน่วยงานแบ่งออกเป็น5โซนด้วยกันค่ะและก็การประกวดผลผลิตทางการเกษตรในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนค่ะสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็จะเสด็จพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการกันด้วยค่ะและในวันที่16-17กันยายนเช่นเดียวกันค่ะก็จะมอบพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาฉวาดชิงถ้วยพระราชทานซึ่งจะแข่งขัน 16-17 กันยายนอีกหนึ่งการแข่งขันอีกหนึ่งกองงานที่ได้รับความสนใจมากๆค่ะผู้ฟังนั่นคือการแข่งขันเรือกอแล้วเรือยอกองแล้วเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งซึ่งการแข่งขันนั้นมี3ประเภทด้วยกันก็คือเรือกอแล้วปีนี้มี25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือโคชสี13ทีมด้วยกันซึ่งปีนี้มีทีมร่วมแข่งขัน60ทีมและมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียค่ะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยจำนวน3ทีมด้วยกันซึ่งการแข่งขัน 17-20 กันยายนนี้ณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพยาสายแม่น้ำบางนาราค่ะสำหรับรอบชิงชนะเลิศค่ะในวันที่20กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีค่ะเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะการแข่งขันพร้อมจัดแสดงขบวนแห่ทางน้ำหรือเรือบุพชาตินั่นเองค่ะก็จะสร้างสีสันและก็ความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานกันด้วยค่ะนี่ส่วนของงานของดีเมืองนรา5กองงานด้วยกันคุณผู้ฟังก็เชิญชวนชาวจังหวัดนราธิวาสค่ะร่วมเที่ยวในครั้งนี้สำหรับงานของดีเมืองนราค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ับงานเพลงที่ฟังผู้ฟังค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยอยู่ในส่วนของเรื่องราวข่าวกันต่อค่ะไปดูในส่วนของเทศบาลเมืองอาทิวาโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะจะทำแผนปฏิบัติงานเพาะพันธุ์สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นจุลินทรีย์ฉีดพ่นหมอกควันและองฝอยกำจัดมะเร็งพาหะนำโรคโดยปฏิบัติงานในช่วงเช้า 4:30 นจนถึง 7:30 นและช่วงบ่าย 13:00 นถึง 15:00 นตามจุดต่างๆค่ะในวันที่14กันยายนชุดที่1ช่วงเช้าชุมชนกำปงบารู1ช่วงบ่ายชุมชนกำปงบารู2และ15กันยายนชุดที่1ช่วงเช้าชุมชนกำปงบารู2และช่วงบ่ายชุมชนกำปงบารู3ค่ะชุดที่2 14กันยายนช่วงเช้าชุมชนประชาร่วมใจทุกซอยหลังอีซูซูช่วงบ่ายชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์15กันยายนช่วงเช้าชุมชนตรอกช้างสมานฉันท์ช่วงบ่ายชุมชนกำปงปายงชุมชนกำปงปายงทุกซอยและซอยรอหิมพัฒนาและชุดที่3ช่วงเช้า14กันยายนชุมชนบูรณะช่วงบ่ายชุมชนกูแบบาดอ15กันยายนช่วงเช้าชุมชนกูแบบาดอช่วงบ่ายชุมชนฮูยงตันหยงค่ะก็ประสานเรียกประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้ด้วยค่ะเทศบาลเมืองอาทิวาโดยกองสวัสดิการสังคมค่ะได้ดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วค่ะและประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคมครั้งที่2จำนวน18รายเป็นระยะเวลา15วันหากไม่มีผู้คัดค้านค่ะให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบถ่ายประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดค่ะก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่เทศบาลเมืองนราธิวาสสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสค่ะออกประกาศเรื่องกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางนาราเป็นการเฉพาะคราวเนื่องในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคุชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569ค่ะระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนค่ะในเขตแม่น้ำบางนาราตั้งแต่หน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสตำบลบางนาอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการเรือชาวเรือและประชาชนทั่วไปด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะแจ้งไปยังผู้สูงอายุรายใหม่ซึ่งเป็นผู้มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วผู้ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ71ค่ะเกิดระหว่างวันที่2กันยายน2510ถึง1กันยายน2511หรือว่าผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตพื้นที่นราธิวาสค่ะก็ให้ติดต่อยื่นเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะนะก็ติดต่อที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสในวันและเวลาราชการค่ะต่อกันด้วยในส่วนของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกับโครงการบริจาคโลหิตให้เลือดให้ได้ให้เลยค่ะในวันที่17กันยายน9นาฬิกาอำเภอจะแนะหน้าหอประชุมอำเภอจะแนะและ22กันยายนอำเภอระแงะหน้าหอประชุมอำเภอระแงะค่ะเวลา9นาฬิกาก็ไปร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสค่ะประชาสัมพันธ์การรับรู้ไปยังเกษตรกรเรื่องของการระบาดของศัตรูพืชซึ่งในช่วงนี้ก็มีการระบาดของศัตรูพืชนั่นก็คือโรคถลายเน่าปาล์มน้ำมันการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนการระบาดของเพลี้ยไฟพริกและโรคเน่าโรคผุนเน่าในหล่องกล่องนั่นเองค่ะก็สำหรับเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาเหล่านี้เจอปัญหาเหล่านี้ก็สามารถที่จะติดต่อ
ขอคำปรึกษาได้กับเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอได้เลยค่ะนี่ส่วนของเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ฟังการพักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆต่อในช่วงหน้าค่ะ

กับงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวการรับสมัครพลทหารอาสาค่ะสำหรับพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะซึ่งในแต่ละเหล่าทัพก็จะรับสมัครพลทหารอาสาในอากาศที่แตกต่างกันค่ะนั่นก็คือในส่วนของกองทัพบก 18,784 อัตราค่ะกองทัพอากาศ 2,174 อัตราและกองทัพเรือ 3,496 อัตราซึ่งสำหรับในส่วนของแต่ละกองทัพนั้นก็จะรับสมัครแตกต่างกันในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยก็รับสมัครจำนวน300อัตราด้วยกันสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะก็เป็นทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการหรืออายุ22ถึง26ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการแล้วจะเป็นในส่วนของทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อหรือผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการสิทธิที่จะได้รับค่ะนั่นก็คือเงินเดือน 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษ 2,880 บาทสามารถเลือกหน่วยบรรจุในสังกัดได้ในแต่ละสังกัดกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพไทยนะและมีโควต้าในการสอบพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดโควต้าและคะแนนพิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนาย10แผนที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารหรือว่าโรงเรียนจ่าทหารเรียนเรียนจ่าทหารอากาศโรงเรียนจ่าอากาศโรงเรียนนาย10ทหารบุกเหล่านี้ก็จะมีคะแนนพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมโควต้าพิเศษในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดนาย10ตำรวจหรือว่าตำรวจตระเวนชายแดนนะได้มีการพัฒนาเรื่องของการศึกษาก็คือจะได้รับการศึกษาจนจบชั้นม.6พัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพด้านอาชีพหลังปลดประจำการซึ่งการทำสัญญาค่ะก็จะทำสัญญา4ปีสำหรับผู้ที่สนใจรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง24มกราคม70สำหรับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยก็สามารถจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง www.rtaraf.mi.th ในส่วนของกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศก็สามารถที่จะเข้าไปใน www.rcm.rta.mi.th หรือว่าสมัครได้ที่หน่วยศัสดีใกล้บ้านหน่วยทหารใกล้บ้านค่ะก็ฝากกันด้วยในส่วนของเรื่องราวข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้และช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้านี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วลาคุณผู้ฟังกันก่อนจะเจอกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข0735110489ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีปคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า